0: ไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสารพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
2: ท่านมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ Four Eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยอย่างนี้ครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
1: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
3: ภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอวานนี้ว่าภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ Investment Industry Transformation Hub ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม AI and Digital Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Green Economy Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Financial Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงินและ Medical Hub ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23แต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีภายใต้การใช้เครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายและสั่งให้ทุกคณะทำงานเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง2ปีและแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว4ปี
5: เราจะมีให้แต่ละชุดเนี่ยนะครับไปทำ Quick Big Win ภายใน6เดือนจะต้องทำอะไรที่มี impact ที่สามารถทำได้เร็วและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้และก็มี Big Win ก็คือภายใน2ปีจะทำอะไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใน4ปีเรียกว่า Long Win ก็คือที่เป็นระยะยาวที่เราจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรานัดประชุมครั้งต่อไปก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็คณะทำงานจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาโจทย์จากที่ท่านนายกมอบไว้มาแตกโจทย์เป็นแต่ละด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
4: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความแตกต่างของคณะอนุกรรมการชุดนี้คือความร่วมมือในวงกว้างโดยดึงตัวแทนจากสถาบันหลักของภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางอย่างใกล้ชิดส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว
6: ้เครื่องมือที่เราใช้ขับเคลื่อนนี่จะมากกว่าเครื่องมือของ BOI อันนี้จะมีเครื่องมือของกระทรวงการคลังเครื่องมือของกระทรวงพลังงานนะครับเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันด้วย เพื่อทำให้บรรลุเป้าที่ท่านรองนายกพูดถึงว่าต้องการสร้าง growth ที่เป็นมากกว่า 3% แล้วก็รวมทั้งผลักดันให้ไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน Top 20นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าใหญ่ที่ทุกคนยึดแล้วก็ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อมาช่วยกันครับเครื่องมือทางการเงินของสมาคมธนาคารด้วยครับ
4: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยประธานสภาหอการค้าไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจภาคเอกชนยังได้แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้สำหรับธนาคารพาณิชย์จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่อีมันนี่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
7: เพื่อไม่ให้รับผลกระทบเราจะให้สถาบันการเงินนะคะหรือผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเตือนการปรับวงเงินนี้ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองหรือ SMS นะคะให้ชัดเจนนะคะและหากเยาวชนนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดนะคะลูกค้าสุจริตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องขอปรับเพิ่มวงเงินได้แล้วก็ทางเราเองก็จะพูดคุยกับสถาบันการเงินให้อำนวยความสะดวกให้การกระทำในแง่ของการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ย เป็นไปได้รวดเร็วและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้ปกครองในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
0: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.วันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มติดอาวุธสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางและเนื้อหาการพูดคุยรวมถึงการจัดลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์เดินหน้าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประสงค์ยุติการเคลื่อนไหวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการทูตและความมั่นคงกับประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโดยใช้กลไกหมายแดงตำรวจสากลรวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามและป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวยั่วยุและข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
10: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศอาทิปากีสถานสหภาพยุโรปอังกฤษเยอรมนีและเบลเยียมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดอนาคตและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัด ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออตให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
0: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิตาลีระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนของโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองสเวตวาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่อาชัยชิปวิจารกับนภากรตรงคาสถานพลิกจากตามหลัง1เกมอัชนาซี่ยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 24-22 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย 1-2 เกมส่วนคู่ผสมรัตนาภักดิ์โอบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน 1-2 เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับอนิชาตรงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย 1-2 เกมจุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่น 7-5 และ 6-0 และเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2ในคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิชวรัตน์ยังได้ช่วยแชมป์ไปที่2จากประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับจันทรรัตน์ธนานิสรช่วยกันหัวชนะเอมม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกง 2-0 เซต 6-4 และ 6-2ด้านผลชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันตีพงศิริเลิศของไทยแพ้ให้แก่เรวันอมาราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ 5-7 ได้รองแชมป์รับ133คะแนนสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยรันแรงกิ้งสนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเจอกับนกสงขลากฤษณัตเลิศสัจยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 นักชนะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้7แต้มทุกเฟรมผลปรากฏว่าเกมนี้นกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไป4-1เฟรมไปเข้าไปชิงชนะเลิศไปสนามที่4ขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายมวยสากลนครหลวงบ็อกซิ่งรอด2 World Champion ที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมธนันชัยจรูญพักรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC รุ่น112ปอนด์ประทะกับพัฒนาศรีสวัสดิ์ดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติและแชมป์ประเทศไทยก็ธนันชัยอาศัยฝีมือเข้าทำได้ชัดเจนกว่าเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงหลังจบการชกในสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปธนันชัยจะไปชกตัดเชือกกับฟรานซิสโกโรดริเกรสจูเนียร์รองอันดับ1ชาวเม็กซิโก และอดัญชนันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์กับเพชรโกศลอีกด้วยที่7กัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับเทือกเขากลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับเทือกเขากลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นสูงกว่าระดับเทือกเขากลาง22เซนติเมตรเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับเทือกเขากลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น
15: 1นาทีกับกปท.แยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจแค่ใช้หลักทางเอกทางโทหลายคนอาจยังสับสนว่าใครควรไปก่อนเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร1ทางเอกคือถนนสายหลักถนนกว้างหรือมีป้ายถนนเองผู้ใช้ทางโทต้องให้ทางก่อน2ทางโทคือถนนที่ตัดเข้าทางเอกหรือมีป้ายหยุดเส้นให้หยุดต้องชะลอและให้ทางจำไว้ทางเอกก็ผิดได้หากฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายหรือขับโดยประมาทแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางเอกหรือทางโทอย่าลืมหลักให้ใจไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้คนเดินเท้าให้ทางถึงแยกก็ต้องชะลอให้ทางเอกไปก่อนให้ชีวิตถึงเป็นทางเอกแต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องหลบให้รถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงผ่านไปก่อนเสมอให้ความสุข
3: ทางเอกชะลอเปิดทางให้รถที่กำลังเลี้ยวผ่านไปก่อนการจราจรลื่นไหลไม่เสี่ยงอุบัติเหตุทั้งนี้ขับรถอย่างมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางชะลอเมื่อถึงทางแยกและเคารพกฎจราจรเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อเสด็จเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีเสด็จเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อเสด็จเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการเสด็จเคราะห์ด้วย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่4วงเครื่องสายมอญเป็นวงดนตรีของมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและขับกล่อมและบรรเลงประกอบการแสดงทแยมอญเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีมี5ชนิดได้แก่โกรหรือซอจะยามจะเข้มอญอโลดคลุยปุงตังกรองสองหน้าและคาเดหรือชิงเนื่องจากการร้องมีการนำทำนองเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์จึงต้องเพิ่มซอด้วงอีก1คันโดยปรับเสียงให้เข้ากับซอมอญและเพิ่มฉาบเล็กกองงำวงรวมทั้งกลับหรือตะขาบเป็นเครื่องประกอบจังหวะอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ local low cost ค่ะ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคาโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้โดยได้รวบรวมสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งติดตามรายละเอียดของการจัดงานจากนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
18: สวัสดีค่ะคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ Ex-Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
19: กิจกรรมนี้นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราร่วมกับทางสสวและก็ทางห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศนะครับภายใต้สมาคมการค้าส่งปลีกไทยแล้วก็ห้างพวกนี้นะครับเป็นห้างที่เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนามาตลอดแล้วก็กระจายอยู่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีห้างเข้ามาร่วมโครงการ130ห้างนะครับแล้วก็มีสาขาถึง800สาขาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่บูรณาการกันแล้วเราก็ชวนทางผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ช่วยลดราคาสินค้าให้กับห้างค้าส่งค้าปลีกเหล่านี้แหละครับรวมไปถึงตัวห้างค้าส่งค้าปลีกเองเนี่ยได้สินค้าที่ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวเองก็ลดด้วยนะฮะก็ลดแล้วลดอีกก็จะทำกันในวันนี้ครับวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมก็จะลดสูงสุดถึง 60% ครับ
18: ค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญของการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ Ex-Local Low Cost ครั้งนี้ค่ะคืออะไรคะ
19: เรื่องที่1คือเราเน้นเรื่องลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ทำยาวมากก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้นะครับก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆนะครับที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่ห้างค้าส่งค้าปลีกกลุ่มเนี่ยครับ800สาขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ SME หรือสินค้าชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยนะครับก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับ
18: ค่ะแล้วสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะครอบคลุมสินค้าประเภทใดอะคะเราได้มีการมอบส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรให้กับประชาชนบ้างคะ
19: ก็จะมีสินค้าบริโภคนะครับที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องนะครับส่วนสินค้าอุปโภคก็จะมีกลุ่มที่เป็นสบู่แชมพูนะครับผงซักฟอกยาสีฟันนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ลดสูงสุด 60% นะฮะอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ย
18: หากประชาชนที่สนใจอะค่ะจะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดหรือว่าสถานที่ใดได้บ้างอะคะ
19: ก็เรียนว่าห้างค้าส่งค้าปลีกอันเนี้ยเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
18: ค่ะ
19: แล้วก็รวมไปถึงที่เราจะมีสัญลักษณ์นะครับณจุดจำหน่ายก็คือตัวป้ายสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยนะครับ
18: ค่ะ
19: local low cost เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ในหน้าห้างนะครับแล้วก็หน้าร้านค้าที่เป็นสาขาก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ
18: ค่ะแล้วหลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราได้มีการวางแนวทางว่าจะต่อยอดโครงการหรือว่าขยายความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ต่อเนื่องหรือไม่อ่ะคะ
19: คือเมื่อเสร็จโครงการเนี่ยนะครับ15วันเราคงต้องประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการตรงเนี้ยมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีโอกาสทำตั้งแต่1เมษายนนะครับที่เราอันนั้นเราร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดนะฮะเป็นเรื่องที่นำสินค้าที่แต่ละห้างเขาผลิตเองในลักษณะเฮาส์แบรนด์เนี่ยนะฮ
18: ะ
19: มาขายในราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็เดือนพฤษภาต่อเนื่องเราก็ชวนไปขายณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งนะครับวันนี้เราก็ทำกับทางห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นก็ชวนทุกภาคส่วนละครับที่จะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นิดนึงนะครับมีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ก็มาช่วยเหลือนะครับประเทศชาติสังคมพี่น้องประชาชนนะฮะอะไรที่เราทำแล้วคิดว่าเกิดประโยชน์เราก็จะชวนกันมาทำแบบนี้ครับ
18: ค ค่ะแล้วตรงนี้บางคนนะคะเหมือนกับผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทุจริตอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราได้มีการวางมาตรการป้องกันหรือเปล่าคะ
19: โอ้อันนี้ต้องเรียนเลยว่าโครงการนี้มันไม่ได้ไปในรูปลักษณะนั้นน
18: ะครับ
19: เป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยนะเราก็เอาตัวห้างค้าส่งค้าปลีกที่เขามีความสมัครใจแล้วก็มาช่วยนะครับแล้วก็ร้านเหล่านี้ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนนะครับก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเรียกว่าคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาถูกก็คือเงินเท่าเดิมนะครับก็ได้สินค้าที่มากขึ้นน
18: ะ
19: ในช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะเพราะว่ารัฐบาลขยายโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมต้องสิ้นสุด31กรกฎาคมก็มาขยายถึง30กันยายนก็อยู่ในระยะเวลาโครงการพอดีนะครับ
18: ค่ะทราบว่าจุดเด่นโครงการนี้นะคะได้มีการนำเครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างอะคะ
19: อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่อย่างที่เรียนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะทั้ง76จังหวัดมันก็จะมีการหมุนกันในระบบเศรษฐกิจนะครับมีการนำสินค้าจาก SME จากชุมชนเข้าไปร่วมจำหน่ายด้วยนะฮะมันก็จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
18: และสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะ
19: ก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนทั่วไปนะครับได้มาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับ130แห่ง800สาขาในทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับก็อยากเรียนเชิญครับ
18: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
19: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
20: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
21: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
20: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
21: ก็เห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
22: จังหวัดสุรินทร์จัดงานสุรินทร์เบสโปรดักต์บอร์เดอร์เทรดแฟร์2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์โดยรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า245คูหาเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการควบคู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
23: การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่กำลังซื้อยังต้องการแรงหนุนไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการภาครัฐเท่านั้นแต่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้สร้างโอกาสทางการค้าจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงานสุรินทร์เบสโปรดักต์บรอดเดอร์เทรดแฟร์2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า245คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
24: วันนี้นะครับเราจัดงานของดีของเด่นเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงสินค้าชายแดนเราต้องการที่จะนำเสนอเบสโปรดักต์ของสุรินทร์ของเราให้กับชาวสุรินทร์หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็มีการแสดงและจำหน่ายซึ่งก็จะทำให้เรากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการเอกชน
23: สินค้าที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ข้าวหอมมะลิเนื้อโคคุณภาพสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเด่นจากจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรีรวมถึงจังหวัดชายแดนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า40ร้านค้านิทรรศการสินค้า GI และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานจุดเด่นอีกประการคือการเปิดเวที Business Matching ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ พื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้ารับคำสั่งซื้อแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดการพัฒนาสินค้าขณะเดียวกันจังหวัดจึงผลักดันการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม surinbase.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยอีกว่าจังหวัดใช้งบประมาณจัดงานกว่า4ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทตลอดระยะเวลาการจัดงาน
24: พี่น้องชาวสุรินทร์ของเราอย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าณโดมติดแอร์ที่อยู่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจัดสถานที่ไว้อย่างท่านพร้อมนะครับฝนตกก็ไม่เปียกครับแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นโดมขนาดใหญ่ติดแอร์มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึง245บูธในช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวเย็นๆก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งโด่งดังของระดับประเทศทุกวันในช่วง6โมงถึง2ทุ่ม3ทุ่มนะครับเพราะนั้นเป็นงานฟรีทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นงบที่ทางราชการเราจัดเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการก็ขอเชิญชวนนะครับ
23: งานสุรินทร์ Base Product Border Trade Fair 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2569ณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานนอกจากจะเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพของจังหวัดแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุรินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
22: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานเวิร์ฮาเปก2026นำผู้แทนจาก13ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจฮาลานผลักดันมาตรฐานฮาลานของประเทศไทยสู่ระดับสากลและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลานของภูมิภาคติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: จังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์กลางของวงการฮาลาลโลกเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน World Hapex 2026ภายใต้แนวคิดฮาลาล Wellness and Innovation รวบรวมผู้แทนจาก13ประเทศทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้นำด้านฮาลาลเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคตแต่หัวใจของงานนี้ไม่ใช่เพียงการจัดแสดงสินค้าหากคือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลระดับนานาชาตินายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าฮาลาลในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องของอาหารแต่ครอบคลุมถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค
2: ประโยคที่พูดถึงฮาลาลในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะมีทั้งคำว่าฮาลาลันตอยยิบะซึ่งก็หมายถึงเป็นสิ่งที่ฮาลาลศาสนาอนุมัติและก็เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ทางด้านโภชนาการนะครับที่เมื่อได้บริโภคแล้วก็จะทำให้ร่างกายนั้นปลอดจากโรคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมและก็สนับสนุน
1: คำว่าฮาลาลจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางศาสนาแต่ยังเป็นมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งกำลังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนตะวันออกกลางและเอเชียกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ
4: ครับเรามีความร่วมมือที่หลากหลายนะครับทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เรื่องของฮาลาลนั้นเป็นอีกตัวที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเราก็จะในเรื่องนวัตกรรมเรื่องของเวลเนสเรื่องของการเชิญนักวิชาการต่างๆที่มีองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นพื้นที่สำคัญนะครับให้ได้รับความรู้ใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะนำเสนอคู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล
1: ในการจัดงาน World Hapex 2026 จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดสงขลาแต่เป็นเวทีที่สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาล้านของโลกเมื่อองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานฮาล้านไทยเดินหน้าควบคู่กับความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะเป็นแรงขับสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและผลักดันฮาล้านไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้ศักยภาพทำเลชายแดนไทยมาเลเซียขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรพร้อมเพิ่มโอกาสด้านภาษาประสบการณ์รวมทั้งการทำงานให้เยาวชนในพื้นที่

0: ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
1: การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการส่งนักศึกษาให้มีโอกาสไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจณต่างประเทศและมีโอกาสการมีงานทำต่อไปในอนาคตในการทำความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยนาทิวาราชนครินทร์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการลงนามความร่วมมือกับ UTP หรือว่า University Technology Petronas ของประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็มีการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนในรายวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธาในขณะเดียวกันทาง UTP ก็ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับมหาลัยของเราอย่างต่อเนื่อง
0: นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนอกจากประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษาแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรการทำวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองประเทศเผชิญร่วมกันเช่นการบริหารจัดการน้ำและปัญหาอุทกภัยตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียทั้งการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงรวมถึงการต้อนรับนักศึกษาจากอินโดนีเซียเข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลร่วมกัน
1: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ผลพวงจากความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำให้เป็นโอกาสของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมได้มีการพัฒนาภาษาและอาจจะนำไปสู่โอกาสที่จะฝึกงานหรือมีอาชีพในอนาคตในส่วนของด้านบุคลากรเองเราก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและก็มีความร่วมมือในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเช่นปัญหาน้ำท่วมระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
0: ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนตอนใต้ซึ่งมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีนานาชาติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทีมชาติไทยส่งทีมชุดผสมลุ้นคว้าแชมป์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยการแข่งขันเล็กแรกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมี4ชาติเข้าร่วมได้แก่เวียดนามไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แข่งขันในระบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการนี้โดยคว้าแชมป์ CV Cup หรือชื่อเดิม CV League ได้ถึง8จาก9สนามตลอดการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแต่ละปีจัดการแข่งขัน2สนามยกเว้นปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจัดการแข่งขันเพียงสนามเดียวขณะที่เวียดนามคว้าแชมป์ได้1สนามจากการแข่งขันสนามที่2ของรายการ CV League ครั้งล่าสุดที่เมืองนินบินหลังเอาชนะทีมชาติไทย3-2เซตในรอบชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันในปีนี้ทีมชาติไทยเลือกใช้นักกีฬาชุดผสมระหว่างผู้เล่นแกนหลักกับนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกรวมถึงการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอน

0: ทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจหลังฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมองว่ารายการนี้เป็นวิธีสำคัญในการประเมินศักยภาพนักกีฬาและเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
1: ชัยชนะก็ทุกคนก็อยากได้นะครับแต่ก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นั่นก็อยากจะดูศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มานานนะครับในการขัน CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
0: ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าในฐานะกัปตันทีมจะพยายามดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะส่วนเป้าหมายคือการคว้าแชมป์แต่อย่างไรก็ตามทุกชาติในอาเซียนต่างมีพัฒนาการและศักยภาพที่แข็งแกร่งจึงไม่สามารถประมาทคู่แข่งทีมใดได้เลย
2: จริงๆก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็แค่บอกน้องว่าให้เล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ส่งแสดงศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากให้น้องๆเอนจอยกับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นก่อนปิดฉากการแข่งขันสนามแรกด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
5: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมีประเด็นสำคัญของรัฐบาลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ผมขอเริ่มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับท่านโฆษกสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่จะมีสิทธิ์ต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน69แล้วกลุ่มคนที่พิจารณาหรือตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งก็ต้องถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยเคลียร์แล้วกลุ่มนี้เอายังไงครับ
2: คือกลุ่มที่เคลียร์แล้วได้รับบัตรสวัสดิการนะคะก็จะเริ่มรอบใหม่1ตุลาคมส่วนท่านที่กำลังอุทธรณ์อยู่ก็จะเริ่ม1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
1: ครับพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่เคลียร์แล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต
2: ่
1: ว
2: ัน
1: ที่1ตุลา
2: ค
1: มนะครับแล้วคนอีกกลุ่มนึงซึ่งทราบว่ามีจำนวนเยอะเลยเหมือนกันที่ติดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถกลุ่มนี้รัฐบาลมีแนวทางดำเนินการยังไงครับ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะครม.ก็เห็นชอบที่จะปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของเกณฑ์รถยนต์ที่มีเสียงสะท้อนกลับมาเยอะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนรวยนะรถยนต์ที่มันอยู่ในทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันเป็นรถที่เก่ามากแล้วทั้งรถทั้งจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะก็คือจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปส่วนรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรนี่ก็จะไม่นับรถที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแต่ว่านิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้าเป็นกรณีรถคลาสสิกแบบนี้
1: คนชอบสะสม
2: ที่คนสะสมอันนั้นไม่เข้าเกณฑ์นะคะ
1: ครับ
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเปิดให้คนไปอุทธรณ์มี214สาขานะคะซึ่ง214สาขาเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องรถมากถึง 200,000 กว่ารายแล้วนะคะ
1: ค
2: และถ้านับเป็นจำนวนคันเนี่ยก็เป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 300,000 กว่าคันนะคะรถยนต์ 60,000 กว่าคันแล้วก็ยานพาหนะอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านนายกสั่งค่ะว่าเอาทุกของประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ที่อำเภอเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์ในเรื่องของรถยนต์ด้วยและทั้ง2หน่วยงานคือมหาดไทยกับคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเขาจะเชื่อมข้อมูลกัน
1: ทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อที่จะปลดล็อกให้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเกณฑ์อื่นๆเข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าได้มีการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง31สิงหาคม2569ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนั้นก็ขยายไปถึง20กันยายนจะได้ตรวจสอบให้มีความครบถ้วนถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลให้ความสำคัญพยายามผลักดันมาตรการออกมาช่วยเหลือล่าสุดก็มีโครงการไทยช่วยไทย local low cost โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงจะช่วยเหลือประชาชนยังไงครับท่านโฆษก
2: ไทยช่วยไทยไปต่อนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพที่ทำคู่ขนานไปกับ 60-40 ทีนี้ local low cost เนี่ยก็จะเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาถูกร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายนะคะซึ่งมีสาขาอยู่800สาขาทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนไปช็อปที่ร้านค้าที่ร่วมกับโครงการ Local Low Cost เริ่มวันนี้นะคะ 1-15 สิงหาคมเนี่ยก็จะได้พบกับสินค้าราคาถูกซึ่งจะถูกมากถึง 60% ด้วยก็จะเป็นพวกสินค้าจำเป็นข่าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูครีมนวดผมแบบนี้ล่ะค่ะ
1: ครับ
2: บางท่านอาจจะมีคำถามว่าช่วยแค่นี้เองเหรอ ในความเป็นรัฐบาลนะคะ
1: คอ
2: ะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแม้ว่ามันจะไม่ได้ลดมากแต่ถ้าอะไรที่ทำได้เราทำและทำทันทีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนคือช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรากหญ้าด้วยนะครับ
2: ถูกค่ะ
1: ไหนๆพูดกันถึงเรื่องของค่าของชีพเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT เนี่ยนะครับก็ 7% เอ๊ะจริงหรือเปล่าครับท่านโฆษกว่าจะมีการเพิ่มมากกว่านี้บางคนพูดไปถึง 10% เลยเนี่ยนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสังคมไทยจะมีเจ้ากรมข่าวลือนะคะ เรื่อง VAT นี่พอไม่มีอะไรพูดก็จะมาบอกว่าขึ้น VAT 10% เตรียมขึ้น VAT นะคะครั้งนี้นี่ยืนยันเลยนะคะว่า VAT 7% เนี่ยไปต่อแน่นอน
1: ครับ
2: ต้องเท้าความนิดนึงว่ามาตรการที่คิดว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT 10% เนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจำเป็นในเรื่องของบ้านเมืองนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ปรับขึ้นเป็น 10% เราก็ใช้การต่ออายุของ VAT เนี่ยเป็น 7% ทีละปีและสำหรับปีนี้เนี่ยในการเก็บแฟด 7% มันจะหมดอายุใน30กันยายนและครม.ก็เห็นชอบที่จะต่ออายุการเก็บภาษีแฟดไปอีก1ปีนะคะก็คือถึง30กันยายนปีหน้าดังนั้นถ้ามีข่าวลือเรื่องเก็บ 10% นี่ไม่ต้องไปสนใจนะคะ
1: ครับตอนนี้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรายังเก็บที่ 7% อยู่ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเวลาเราขับรถอาจโดนใบสั่งของตำรวจจราจรบางคนก็อาจจะลืมหรือบางคนก็ตั้งใจไม่ไปชำระค่าปรับนะครับเพราะยังไงพอไปต่อทะเบียนประจำปีก็ต่อได้อยู่แล้วแต่จากนี้ไปนี่จะเป็นยังไงครับยังทำอย่างนั้นได้อยู่ไหมคร
2: ับ จากนี้ไป1สิงหาคม2569ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้รับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปจ่ายค่าใบสั่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระบบระหว่างทางตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้ว
1: เมื่อก่อนมันเชื่อมไม่ได
2: ้ยังเชื่อมไม่ได้
1: ครับ
2: แต่ด้วยรูปแบบการปฏิรูประบบราชการที่วันนี้มีคำสั่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นการกำหนดให้ภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการบริหารราชการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งปุ๊บเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนนะคะซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้นะครับวันนี้แล้วนะครับ1สิงหาคม2569นะครับก็ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองมามองไปข้างหน้าในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับท่านโฆษกเห็นว่าวันจันทร์ที่3ถึง4สิงหาคมเนี่ยท่านนายกก็มีกำหนดเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการหลายคนก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยขณะที่ภารกิจหรือว่างานสำคัญในประเทศก็มีมากมายการตัดสินใจไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับ
2: ทุกการไปเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะมันมีความหมายและนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ค่ะเก่งคนเดียวนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการที่จะยืนหยัดในสังคมภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้หัวใจสำคัญก็คือการสร้างพันธมิตรนะคะอย่างกรณีอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศในครอบครัวประชาคมอาเซียนที่สำคัญเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะคะ280ล้านคนเป็นอันดับ4ของโลก พราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญทั้งเป็นคนในครอบครัวอาเซียนและถ้ามองในเชิงประชากรเนี่ยโอ้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยอย่างมากและถ้ามองในภาพกว้างอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีนานาชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในโลกมุสลิมค่ะ
1: เขาเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการไปเยือนครั้งนี้นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิกอาเซียนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆความร่วมมือทั้งความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมตามมานะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่เราบอกว่าเขามีประชากรมากถึง280ล้านคน
1: ครับ
2: แต่ว่าการค้าการลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยยังไม่เยอะเลยไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค้าขายทั้งส่งออกนำเข้าเนี่ยเป็นอันดับ4แปลว่าเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปอีกเยอะมากเพราะว่าคนที่นู่นเขาก็ชอบสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราส่งออกรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ยางส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งมาเยอะมากคือน้ำตาลทรายข้าวและก็ยังมีกลุ่มเมล็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ด้วยค่ะ
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องนำเข้าพวกพลังงานต่างๆถ่านหินน้ำมันดิบดังนั้นถ้าเราได้ไปจับมือพูดคุยทั้งภาคเอกชนทำให้มันแน่นแฟ้นหาโอกาสมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอินโดนีเซียไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย 2569-73 แผนหุ้นส่วนที่ว่านี้ท่านนายกก็จะหยิบมาพูดคุยในการไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้ด้วยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในการไปเยือนอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาอย่างความมั่นคงแน่นอนเลยก็คือเรื่องของพวกอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็สแกมเมอร์ค่ะ
1: ครับ
2: ความร่วมมือด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศเราต้องจับมือกันนะคะซึ่งเราก็ไปทำเช่นนี้กับที่มาเลเซียด้วยนะคะก็มีแผนอย่างเป็นรูปธรรมตามมาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราตั้งเป้าว่าวันนี้มันมีการค้ากันอยู่ที่ระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นมา
2: ก็ตั้งเป้าให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือดูว่ามันเพิ่มแค่อีกประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่น่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วมันก็อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ถ้าเราไม่ไปคุยไม่ไปกระชับความสัมพันธ์ทั้งกับภาคเอกชนเลยเนี่ยตัวเลขนี้มันก็คงไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการไปเยือนท่านนายกครั้งนี้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอ๋อและแน่นอนค่ะเรื่องการประมงความมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเพราะว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
1: คร
2: เรื่องเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางบินนะคะและอีกอันนึงที่เรากับอินโดนีเซียเนี่ยมีความคล้ายก็คือเขาก็ตั้งเป้าที่จะเป็นสมาชิก OECD เหมือนกับประเทศไทยก็คงมีเรื่องราวดีๆประสบการณ์มาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็รอติดตามนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับสนใจอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดให้เคลียร์ก็ส่งคำถามหรือข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเราก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ถ้าพลาดฟังหลังออกอากาศแล้วนะครับก็ติดตามทางเพจไทยคู่ฟ้าได้เช่นกันครับสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: หารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง
5: ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

คยได้ยินข่าวเรื่องการทรมานหรือการอุ้มหายที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยการทรมานและการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายที่อัยการพูดถึงนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566นะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าการทรมานและการอุ้มหายนี่ค่ะเป็นอาชญากรรมสำคัญนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้ทำในทุกกรณีค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและประกอบกับประเทศของเราก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบปรามและเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการอุ้มหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ข้อที่1การป้องกันการป้องกันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดก็ตามมีการจับกุมประชาชนนะคะจะต้องมีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการทราบโดยทันทีค่ะและนอกจากนี้ยังต้องมีการอัดวิดีโอบันทึกเทปตั้งแต่ควบคุมตัวประชาชนไปจนถึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อง่ายในการตรวจสอบค่ะ2ก็คือการปราบปรามคือจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทรมานหรืออุ้มหายประชาชนนะคะและข้อ3ก็คือมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.นี้ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะในฐานะที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายเพื่อที่จะรับแจ้งเวลามีการจับกุมและเพื่อตรวจสอบว่าการจับกุมนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
1: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
2: เบอร์เกอร์แพลนเบส
1: ฮะแพลนเบสคืออะไร
2: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
3: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
3: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: แป๊ะเจี๊ย
1: ะใต้โต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับคณะพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 4:30 น. สวัสดีครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
1: มองหาอะไร
2: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
1: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอ่ะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
4: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่อง

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติ

0: กรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
0: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
1: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อๆกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
0: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินปล่ำค่ะรัฐบาลคุมเข้มปราบนอมินีอุดช่องโหว่ตั้งบริษัทเริ่มใช้มาตรการใหม่วันนี้เป็นวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทไปสู่การครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นเอกสารชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป ขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า1ตำบล2หมู่บ้าน80หลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
5: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่ามวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน1อำเภอ1ตำบล2หมู่บ้านเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน80หลังคาเรือนได้แก่หมู่ที่1บ้านวังขอนจำนวน45หลังคาเรือนและหมู่ที่8บ้านวังม่วงจำนวน35หลังคาเรือนระดับน้ำเฉลี่ย50เซนติเมตรถึง1เมตรแนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัวการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ตาดกลอยเข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยกำจัดเศษสวะที่ติดค้างอยู่บริเวณสะพานเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกประสานองค์กรมูลนิธิเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
10: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
10: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
11: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัย
10: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669 ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
14: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
15: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมยืนยันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูและครีมนวดผมในราคาพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายครอบคลุมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งยังเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ยืนยันว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7และไม่มีการปรับเพิ่มเป็นร้อยละ10ตามกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ชวิษาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลและเครือข่ายหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝ่ายปกครองได้ปรับกำลังชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั่วทั้งจังหวัดโดยแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดพร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในตำบลและหมู่บ้านรวมถึงการทำงานด้านกิจการมวลชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้พร้อมกันนี้ยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น7โซนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลแต่ละโซนและมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านความปลอดภัยการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
11: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัย
15: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
18: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
19: ่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตคิสตี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทั้งทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะซึ่งเป็นการแพร่ภาพสดนะคะทางผ่านทางสถานีค่ะพบกับรายการภูเก็ตคิดดีนะคะซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นะคะสำหรับวันเสาร์นี้1 สิงหาคม 2569ค่ะผ่านเข้ามาสู่เดือนที่8ของปี2569นะคะพบกับแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลนะคะวันนี้ดิฉันส่งศรีสิงห์งันยวงค่ะครูในแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลแล้ววันนี้นะคะก็จะมีอาจารย์แล้วก็นักเรียนเนี่ยมาร่วมในการอีก2ท่านแนะนำตัวเลยค่ะ
0: โอเคใครก่อนโอเคผมก่อนครับครับก็ผมครูบุญมีนิสัยดีนะครับก็เป็นหัวหน้างานศูนย์ดิจิตอลและสื่อสารองค์กรของวิทยาลัยนะครับมาร่วมรายการในวันนี้นะครับแล้วก็น้องอีกคนครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะหนูนะคะนางสาวยุพวรีแซ่อึ้งค่ะปวช.3แผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรา3คนมาเนี่ยหลายบทบาทเนาะมีคุณครูที่อยู่ในแผนกมีนักเรียนในแผนกแล้วก็มีหัวหน้างานด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีเรื่องหลากหลายที่จะมาพูดคุยให้ฟังนะคะแต่สำหรับช่วงแรกค่ะก็ขออนุญาตที่จะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องของการแนะนำแผนกวิชานะคะซึ่งวันนี้เป็นของแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลค่ะซึ่งเราเปิดสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตทั้งในระดับปวช.และระดับปวส.นะคะซึ่งต้องบอกว่าการจัดการเรียนการสอนในแผนกเนี่ยเน้นที่การบริหารงานสำนักงานยุคใหม่ด้วยเครื่องมือไอทีการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การสื่อสารทางธุรกิจค่ะ
3: ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์การจัดการในสำนักงานค่ะการจัดทำและประมวลผลเอกสารดิจิทัลการบริหารข้อมูลการติดต่อสื่อสารและงานสารสนเทศค่ะ
0: โอเคก็จากที่เรียนมาเอาถามฟิลน้องก่อนจากที่เรียนมาก็คือประมาณว่าเราเรียนปวช.1ช.2และช.3เราเรียนมาแล้วอะอันนี้วางเป้าไว้ยังไงบ้าง
3: สำหรับหลังจากจบการศึกษาไปใช่ไหมคะ
0: ก็คือก่อนเข้าและคาดว่ากำลังจะจบ
3: ก็คือในสายของแผนกเราเนาะก็จะเป็นงานที่เรียกว่าทุกสำนักงานเนี่ยจะต้องมีในสายงานนี้นะคะก็ในอนาคตคิดว่าน่าจะดำเนินงานในสายงานธุรการนี่แหละค่ะหรือว่าการจัดการทรัพยากรอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือคิดว่ายังก็คือยังในสาขาวิชาชีพนี้ก็ยังสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ใช่ไหมอ่ะแล้วตำแหน่งก็คือตอนสมมติว่าไปอยู่ในสำนักงานอย่างเงี้ยตำแหน่งก็คือแนวทางในการประกอบอาชีพของหนูอ่ะก็คือมันจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรได้บ้างก็คือตอนนี้ก็คือสมมติว่าหนูตอนนี้หนูฝึกงานที่ไหนครับ
3: ตอนนี้ฝึกงานที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: อยู่ที่สำนักงานอัยการนะครับแล้วตำแหน่งที่หนูทำเขาทำอะไรบ้าง
3: ในตำแหน่งที่ทำนะคะจะอยู่ในสำนักอำนวยการค่ะในส่วนที่ได้ไปฝึกนี่จะเป็นงานในส่วนของนิติกรค่ะเป็นช่วยงานในนิติกรแล้วก็ช่วยงานนักจัดการงานทั่วไปค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็คือหนูก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนของช่วยอะไรนะ
3: ช่วยในด้านของนักจัดการงานทั่วไป
0: จัดการงานทั่วไปคือเอกสาร
3: ใช่เกี่ยวกับเรื่องเอกสาร
0: แล้วไปอะไรที่เป็นดิจิตอลอะไรตัวไหนยังไงบ้างครับ
3: ดิจิตอลนี่คือไม่ว่าจะเป็นการทำลงรับในระบบสารบัญดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส
0: ์ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับก็คือสาขาการจัดการสำนักงานดิจิตอลก็คือต้องคำว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องใช้เป็นโอเคในเรื่องของก็ผู้ช่วยงานต่างๆแล้วก็จากระบบเอกสารก็คืองานสารบัญ
3: ใช่
0: ไหมครับก็ในองค์กรต่างๆอ่ะโอเคทีนี้ก็ประมาณนี้แล้วในปีในเทอมที่1ทับ69ตอนนี้ก็เหลือกี่สัปดาห์แล้วเนี่ย
3: ตอนนี้ฝึกมาประมาณ10สัปดาห์ได้แล้ว
0: 10สัปดาห์ได้แล้วอ่ะครูจีเป็นยังไงบ้างครับต่อ
1: คืออย่างนี้นะคะในการเรียนสายอาชีพนะคะต้องบอกว่าเราจะต้องมีการฝึกงานนะคะสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เราเรียกว่าการฝึกงานก็คือส่งเด็กไป1ภาคเรียนนะคะแล้วก็ไป1รายวิชาเขาเรียกว่าวิชาฝึกงานนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาปรับเป็นฝึกประสบการณ์นะคะหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามไปในสถานประกอบการด้วยก็คือรายวิชาถูกไหมคะเราเอารายวิชาเนี่ยส่งเข้าไปด้วยหมวยไปฝึกในเทอมเนี้ยรู้ไหมว่าหมวยไปมีรายวิชาติดไปด้วย ทราบใช่ไหมมีประมาณ 3-4 วิชาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในแต่ละรายวิชาเนี่ยค่ะทางแผนกเราเนี่ยก็จะต้องปรับให้มันเข้ากับการทำงานจริงค่ะคุณหนุ่มในว่าอย่างของคอมเนี่ยก็ต้องเป็นรายวิชาที่เอาไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสถานประกอบการใช่ไหมคะทีนี้พองของหนูเนี่ยรายวิชาที่ไปเพิ่มเติมเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะที่หนูเอาไปใช
3: ้ในวิชาที่เพิ่มเติมนอกจากจากที่ในวิทยาลัยสอนนะคะก็จะมีในเรื่องของงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะเป็นเรื่องของระบบสารบัญภายในหน่วยงานนั้นๆ นะคะจะเป็นเฉพาะของที่มากขึ้นค่ะ
1: ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่เราฝึกที่โรงเร
0: ีย
1: น
0: เป็นโปรแกรมเฉพาะ
3: เป็นโปรแกรมเฉพาะค่ะใช
0: ่หรือระบบเฉพาะของสำนักงานอัยการเขาเลย
3: เหมือนสำนักงานอัยการเนี่ยค่ะก็จะมีเราต้องลงรับสำนวนในสารระบบคดีความเนี่ยค่ะ
1: จากเดิมเราอยู่โรงเรียนเราเคยฝึกลงรับเป็นหนังสือเข้า
3: ใช่
1: ไหมแต่อันนี้กลายเป็นรับสำนวน
3: รับสำนวน
1: ซึ่งมันแตกต่างกันแต่ว่าแนวทางในการทำงานก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดที่ส่งเข้ามา
0: เป็นเรื่องของข้อมูล
3: ใช่ค่ะ
1: ที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าการจัดการสำนักงานเนี่ยมันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกหน่วยงานได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่หน่วยงานไหนเพราะทุกที่มีเอกสารใช่ไหมเอกสารอาจจะแตกต่างกันไปตามเขาเรียกว่าบริบทของบริษัทของหน่วยงานขององค์กรแต่ทุกอย่างจะต้องจัดเรียงลำดับนะคะอันเนี้ยงานสารบัญนี้ได้ใช้แน่นอนเนาะ
3: ได้ใช้แน่นอนเลยค
1: ่
3: ะ
1: ก็พวกวิชาคอมพิวเตอร์ล่ะคะได้ใช้ไหม
0: วิชาคอม
3: คอมพิวเตอร
0: ์ตอนนี้ได้พิมพ์งาน
3: ได้พิมพ์นี่คือทุกวันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ส่วนมากโปรแกรมที่จะใช้ในสำนักงานอัยการที่หนูใช้อ่ะเป็นโปรแกรมไหน
3: ส่วนมากจะเป็น Word ค่ะแล้วก็บางทีก็โหลดเอกสารจากในสารระบบคดี
0: เป็นอารมณ์แบบพิมพ์เอกสารก็คือพิมพ์ใน Microsoft ในกลุ่มของ Microsoft Office ก็คือ Microsoft Word ใช่ไหมส่วน Excel อะไรอื่นได้ใช้บ้างไหม
3: ในส่วนของ Excel ก็มีบ้างค่ะ
0: มีบ้าง
3: Powerpoint นี่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่ก็คือเราไม่ค่อยได้นำเสนออะไรเท่าไหร่ก็คือส่วนมากเอกสารนะมันเป็นความลับ
3: ใช่ๆอ
0: ยู่ในรูปของคดีก็เลยอ่ะโอเคก็เลยไม่สามารถที่จะนำเสนออะไรแบบเป็นทางสาธารณะได้มากมายก็เลยทำให้โอเคเราก็เลยได้แค่ประสบการณ์ในส่วนของที่เรียนมาคือเป็นโปรแกรมประมวลผลคำก็คือ Microsoft Word ก็ได้ไปใช้ในการฝึกงาน
1: นะแล้วก็พวกออกแบบโปสเตอร์พวกงานดีไซน์มีไหม
3: พวกโปสเตอร์นี่จะน้อยมากค่ะจะแทบไม่ค่อยมีเลยเพราะว่า อย่างที่บอกว่าหน่วยงานของหนูก็คือมันเป็นเอกสารแล้วมันเป็นเอกสารที่ใช่ต้องเป็นความลับ
1: นะคะมันก็บริบทจะแตกต่างกันไปบางบริษัทค่ะคุณหนุ่มกูจีไปนิเทศเนี่ยเด็กก็ได้ใช้พวกโปรแกรมพวกแคนวาพวกเนี่ยการออกแบบการประชาสัมพันธ์เนี่ยได้ใช้
0: เยอะเป็นออนไลน์มากขึ้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยอย่างเขาเนี่ยไปในส่วนของงานค่อนข้างจะซีเรียส
0: แต่ถามว่าสกิลของการใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมประมวลผลคำเนี่ยก็ยังเป็นพื้นฐานที่หลายหน่วยงานหรือองค์กรเขายังต้องใช้อยู
1: ่
0: นะครับก็ยังทิ้งไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคือเรียนมาเสร็จแล้วสุดท้ายถึงจะไปใช้แคนวายังไงก็ต้องกลับมาที่ Word อยู่ดีเพราะว่าบางทีเราทำในแคนวาเสร็จเนี่ยบางทีเราจะเซฟมาเป็น Word หรือเป็นอะไรมันในแคนวาจะลงมาที่เป็น PDF ให้เราเราต้องมาแปลงมาอะไรถึงก็คือได้เรื่องแคนวาเราได้เรื่องไอเดียฉะนั้นนะคือแต่ทีเนี้ยพอได้ไอเดียเสร็จเราก็ประยุกต์ใช้กับ Microsoft Word แล้วว่าเอ้ยเราจะมาปรับประยุกต์ใน Word เราจะดีไซน์หรือการจัดวางเอกสารยังไงนอกจากที่แบบมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่กระดาษเปล่าใน Microsoft Word แล้วคือตอนนี้ก็คือก็เหมือนว่าเป็นการปูพื้นว่าเด็กๆต้องมีครีเอทีฟนิดนึงว่าคือเอกสารในทุกวันเนี่ยมันมีความเป็นฟอร์มอลหรือเป็นฟอร์มของมันอยู่แล้วว่าเป็นทางการอยู่แล้วว่าเอกสารจะเป็นแบบไหนได้ของอาชีวะเองในของอัยการเองเขาจะมีฟอร์มเขาอยู่แล้วก็แค่อย่างของเราเป็นผู้ใช้ตอนนี้เราเป็นผู้ใช้คือเราแค่ไปทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเรียนรู้ว่าโอเคฉันไปใช้ในโปรแกรมของเขาได้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วโดยที่งานบรรลุเป้าหมายได้ตรงตามเวลาแล้วตามกำหนดการอะไรของเขาไปเขาว่ากันไป
1: คือตอนที่เราสอนเนี่ยค่ะเราไม่ได้สอนว่าต้องทำตามแบบฝึกหัดเป๊ะแต่สิ่งที่ครูสอนครูจะบอกเลยว่าเราต้องไปแอพพลายถูกไหมคะการตัดคำในแต่ละบรรทัดเนี่ยเวลาพอพิมพ์ไปถึงบรรทัดสุดท้ายกั้นหลังละเอ้ยคำมันยังไม่จบเราจะตัดคำยังไงนี่ค่ะคือสิ่งที่เราสอนไปแล้วเขาต้องเอาไปแอพพลายซึ่งในการทำงานจริงๆเนี่ยหน้างานไม่เหมือนกันใช่ไหมมวย
3: ใช่
1: มวยก็ต้องตัดสินใจเองว่าเอ้ยบรรทัดนี้ฉันจะพิมพ์แค่ไหน
0: พอตัดคำผิดความหมายเปลี่ยน
1: ชีวิตเปลี่ยน นี่สำคัญค่ะทีเนี้ย หมวยอ่ะเขาเป็นในนี้ค่ะครูบุญมีเขาเป็นตัวแทนของวิไลไปแข่งทักษะวิชาชีพในเรื่องของการพิมพ์หนังสือราชการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในนั้นเนี่ยมันปรับการแข่งขันเยอะมากหมวยมันมีอะไรบ้างคะในที่หนูไปแข่งอ่ะ
3: คือในตอนนั้นค่ะจะมีในโจทย์นะคะจะมาแค่ข้อความเนื้อหาแล้วคือให้เราความแม่นของเราเนี่ยเราคือเราต้องจำแบบฟอร์
1: ม
3: จำแบบฟอร์มจำรูปแบบการจัดวางต่างๆการตั้งค่าหน้ากระดาษคือเราเริ่มต้นทำฟอร์มขึ้นมาเองหมดเลยแล้วเราก็ใส่เนื้อหาเข้าไปแล้วก็มีการทำแบบตอบรับแล้วก็มีการนำแบบตอบรับเนี่ยค่ะไปแปลงให้เป็น Google Form แล้วก็ทำเป็นลิงก์ QR code เพื่อสแกนตอบรับค่ะ
0: อารมณ์เหมือนแบบสอบถามอย่างนั้นไหม
1: ใช่ใช่
0: ประมาณแบบสอบถามก็คือเราทำเป็นเปเปอร์เป็นเปเปอร์ใน Microsoft Word เสร็จแล้วเราเอาจากเปเปอร์นี่แหละไปประยุกต์ใช้ในระบบออนไลน์เพื่อคือทุกวันนี้ประมาณว่าถ้าเราเปเปอร์เดินหาคนน่ะการที่เราจะเก็บข้อมูลอะไรได้มามันไม่ทันมันไม่รู้จะไปเจอผู้คนยังไงการที่เราจะเอาเอกสารเนี้ยไปลงที่เป็น Google Form ก็คือเป็นระบบคลาวด์ละเป็นระบบคลาวด์ก็คือนักเรียนต้องเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นโอเคครับโอเคปรับประยุกต์จากเป็น Hard Copy ไปเป็น Soft Copy ละทุกคนก็จะเข้าถึงข้อมูลของเราที่เราต้องคือเราได้ข้อมูลได้มากขึ้นแล้วก็คนที่เขาต้องการจะส่งสารกลับมาหาเราอ่ะมันก็จะเร็วขึ้นด้วยโอเคก็เลยถามว่าตัวนี้มันก็เป็นการฝึกสกิลให้กับสาขาการจัดการดิจิตอลเนี่ยมีสกิลที่นอกแค่ในออฟไลน์
1: แต่อย่างนี้ค่ะมันความพิเศษมันเพิ่มมาตรงนี้ค่ะคุณหนุ่มสมมติว่าเวลาเราตอบแบบตอบรับเนี่ยค่ะมันจะมีสมมติว่าผู้คุณหนุ่มไม่สามารถมาได้ มันก็จะมีแบบตอบรับยินดีมาร่วมไม่ยินดีมาร่วมใช่ไหมคะ
0: ทีนี้อารมณ์แบบเชิญคนมาร่วมงาน
1: ใช่เชิญคนเข้ามาเป็นวิทยากรหรือว่ามาร่วมงานทีนี้เวลาเขาตอบมาถ้ามาได้มันติ๊กถูกอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ถ้ามาไม่ได้เอ้าฉันจะต้องให้คนเนี้ยมาแทนนะเนี้ยเราจะต้องดีไซน์ Google Form ค่ะว่าถ้าคุณตอบข้อนี้แล้วคุณจะต้องตอบข้อนี้ถ้าข้อนี้ไม่มีล่ะคือโดยปกติเนี่ยการออกแบบมันจะต้องแบบจะต้องไปทำทุกข้อ
0: ให้มันบล็อกเป็นลูกของมันว่
1: า
0: โอเคถ้าตอบคำตอบนี้แล้วต้องไปที่คำตอบไหนต่อ
1: ใช่มันมีการลิงก์ค่ะซึ่งเนี่ยค่ะหมวยอ่ะก็จะต้องไปดีไซน์ไอ้ Google Form ตัวนี้ว่าถ้าสมมติเขาตอบว่ามาไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามาไม่ได้เขาไม่ตอบข้อมานะเขาไปติ๊กข้อไม่มาหมวยก็จะต้องแบบดีไซน์ว่ากูไม่ตอบอันนี้นะจะมาตอบอันนี้นะแล้วถ้าตอบอันนี้ต้องใส่ชื่อใครเนี่ยนะใช่ไหมตอนนั้นเราต้องไปคิดเอง
0: คือมือหนึ่งมาไม่ได้ต้องหามือสองมาแทนอ
1: ย่างนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เขาจะต้องไปแก้ปัญหาใน
0: แล้วเป็นไงบ้าง
1: แข่ง
0: เจอโจทย์นั้นเป็นไงบ้าง
1: มันเหมือนที่ซ้อมไห
0: ม
3: ค่อนข้างคล้ายแต่ว่าจะมีความเหมือนที่เราซ้อมเนี่ยจะยังมีเนื้อหาที่ไม่ได้มีการเหมือนหลอกเรามากแต่ของจริงเนี่ยคือจะ
1: เขามีโจทย์หลอกมา
3: ใช่มีตัดคำแบบให้ดูแปลกไปให้เราตีความไปอีกแบบนึงเราก็ต้องมาตีความว่าไอ้ถ้าเราเอาคำนี้ไว้กับคำนี้มันจะเป็นความหมายยังไงมันจะถูกหรือมันจะผิดอย่างเง
1: ี้
3: ยค่ะ
1: นี่แหละคือการซ้อมเยอะๆมันก็จะทำให้เราเจอได้โจทย์หลากหลายแต่ถึงจริงๆปุ๊บมันก็ต้องไปแก้ไข
3: ปัญหาต้องอัดแบบหน้างาน
1: เขาตอนนั้นแข่งหมวยอยู่ปวช.2นะคะตอนนี้ปวช.3ค่ะก็ได้เราอาจจะไม่ได้สิทธิ์ไปแข่งในระดับ
0: ก็ถือประสบการณ์
1: ใช่แต่ว่าประสบการณ์ปีนี้ลงไหมไหม
3: คิดว่าได้อีกรอบ
1: ขออีกรอบ
3: จะจบแล้วต้องลอง
0: ขอไปแก้มือใช่ไหม
3: ขอไปแก้มือ
1: ค่ะนะคะทีนี้10สัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหามีอุปสรรคไหมฝึกงาน
3: ในส่วนของอุปสรรคหนูคิดว่าในส่วนตัวนะสำหรับหนูนะปัญหาแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเป็นปัญหาสำหรับหนูเลยแต่ว่าคือเหมือนหนูเลือกไปฝึกสำนักงานอัยการเงี้ยค่ะเพราะว่ามีความสนใจทางด้านกฎหมายแล้วก็คือน้องๆคนไหนถ้าอยากไปฝึกเหมือนสมมติอยากไปฝึกสำนักงานอัยการเหมือนหนูเงี้ยเราต้องศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการก่อนว่าบุคคลนี้ตำแหน่งอะไรหน่วยงานนี้ที่เราจะไปทำเกี่ยวกับอะไรรูปแบบการทำงานเป็นประมาณไหนเพื่อที่ว่าเราได้มีพื้นฐานความเข้าใจของเราแล้วพอเราไปทำงานปุ๊บวันแรกเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไงตรงนี้เป็นใครใครเป็นใครในหน่วยงานเนี่ยค่ะ
0: ทำให้เราอ่ะเจอปัญหาน้อย
3: ใช่เราต้องเตรียมตัว
0: หรือไม่เจอปัญหาฉะนั้นทุกอย่างจากการจะเริ่มงานก็คือต้องเตรียมตัวไปก่อน
1: อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เดี๋ยวเวลาเราไปปฐมปัจฉิมนิเทศเนี่ยหนูจะต้องแบบ เอาตรงนี้ค่ะไปพูดให้น้องฟังเลยอันนี้เป็นมุมมองที่สำคัญเนาะการที่จะศึกษาสถานประกอบการของเราไปก่อนอันนี้สำคัญ
0: คือประมาณว่าอย่างของหนูฝึกงานเทอมหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นของรุ่นน้องของหนูก็จะเป็นปีหน้าเทอมหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะของเราเนี่ยเด็กน้อยค่ะคุณหนุ่มเราก็เลยฝึกงานแค่เทอมละครั้งปีการศึกษาละครั้งเท่าน
0: ั้
1: น
0: ก็คือฝึกงานเป็นอารมณ์แบบฝึกงานหรือประสบการณ์ในของระดับปวช.ซึ่งถามว่าของในฝั่งของสาขาบักอื่นๆบางสาขาก็จะเป็นก็คือเรียน4เทอมฝึกงาน1เทอมแล้วก็อีกเทอมสุดท้ายก็คือกลับมาแล้วก็เรียนสุดท้ายแล้วก็จบระดับปวช.กันไป
1: แต่ของเรามีปวส.ด้วยก็คือปวส.เป็นทวิ
0: ก็จะเป็นอีกรูปแบบ
1: เป็น2เทอมเนาะฝึก2เทอมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบ
0: ก็จะเรียน1ปีเร
1: ีย
0: น1ปีแล้ว
1: ปว
0: ส.2ไปฝึกงานทั้งปี
1: ใช่ก็คือรูปแบบเดียวกันของแผนกคอม
0: ของเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลก็มีทั้ง2รูปแบบครับส
1: ่
0: วนปวช.ก็จะเหมือนกันปวช.ก็จะเป็นก็ถามว่าปวช.ในของในทุกวันเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงก็เลยถามว่าก็เปิดทวิภาคีได้แค่ระดับปวส.เพราะบางทีเราต้องเข้าใจเด็กๆ
1: ความร
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ดชอบ
0: ของเด็กรุ่นใหม่ด้วยว่าเขาจะดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนระหว่างไปฝึกประสบการณ์หรือฝึกงานฝึกอาชีพอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าใจว่าสถาบันการต้องก็จะมองว่าเด็กๆเนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการละฉะนั้นก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่ให้ได้อยู่ให้จบตอนน
1: ี้
0: ก็เหลือไม่กี่สัปดาห์ละฉะน
1: ั้
0: นหนูก็ต้องโอเคดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัย
1: นี่คือมุมมองของปวช.เนาะเพราะว่าเขาตอนนี้เขาก็เหมือนกับตัวแทนของเด็กที่เรียนมา4เทอมฝึกงาน1เทอมแล้วก็กลับมาเติมเต็มอีก1เทอมในเทอมที่6เนาะก่อนที่จะจบการศึกษาในระดับปวช.นะคะนี่ก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเนาะเดี๋ยวในภาคในช่วงที่2ค่ะคุณหนุ่มเราจะทำจะมาพูดถึง
0: ช่วงแรกเราแค่นี้ก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะช่วงสองเราจะมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมของวิทยาลัยละนะคะว่าอาชีวภูเก็ตที่ผ่านมาเราทำอะไรกันมาแล้วบ้างนะคะสำหรับเรื่องการฝึกงานเนี่ยก็เชื่อว่าทุกแผนกวิชาที่จะมาประชาสัมพันธ์ในรายการภูเก็ตคิดดีในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องเอาเรื่องในแผนกแต่ละแผนกมาประชาสัมพันธ์นะคะถ้าทุกท่านได้รับฟังอยู่เนี่ยก็จะได้มุมมองที่หลากหลายไปนะคะสำหรับช่วงที่1เนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันในช่วงที่2ฟังเพลงสักครู่ค่ะ
0: ครับผม

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการภูเก็ตคิดดีนะคะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะระหว่างเวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะคะช่วงที่2นี้ก็ยังคงอยู่กับแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัลนะคะอีกช่วงนึงนิดนึงนะคะคุณลุง
1: วันนี้สาขาการจัดการสำนักงานดิจิทัลให้เหมาเลยคร
0: ับ ให้เหมา2ช่วงเลยเนาะช่วงแรกเราคุยกับนักเรียนปช.3ค่ะคุณลุงที่เขาออกไปฝึกงานตอนนี้ช่วงที่2เรามาพบกับเด็กช.2
1: ช.2
0: กําลังช.2ยังเรียนอยู
1: ่ยังเรียนอยู่นะครับ
0: แต่จะไปฝึกงานเมื่อไหร่คะ
1: ก็เดี๋ยว
0: ไปเดือนไหน
1: คุณครูในสาขาในแผนกบอกก็ยังว่าไปฝึกงานเมื่อไหร
2: ่ช่วงประมาณช.3ครับ
1: ช.3ช.3ปีหน้า
2: เลยครับ
1: ปีหน้า
0: แนะนําตัวก่อนเด้อลืมบอกให้เขาแนะนําตัว
2: สวัสดีครับผมนายอธิชาติดงอยู่แผนกการจัดการสำนักงานดิจิทัลครับ
0: ชั้นปวช.
2: ปวช.2ครับ
1: ปวช.2ปวช.2เรามีกี่ห้อง
2: เรามีห้องเดียว
1: มีห้องเดียวนะเพื่อนๆในห้อง
2: ประมาณ19คนครับ
1: 19คนก็ถามว่าโอเคผ่านมาปี2แล้วปี2แล้วตอนช.1จากที่ผ่านมาเมื่อกี้พี่เราคุยกับพี่ช.3ไปละพี่เขาเล่าประสบการณ์เขาให้ฟังละทีนี้ก็เราลองมาเล่าในส่วนของเราที่เฮ้ยเรายังไม่ได้ไปเจอข้างนอกละตอนนี้เราอยู่ข้างในเรายังเรียนอยู่ข้างในช.1เนี่ยก็คือถ้าเป็นวิชาที่มันช่วยให้เราจากที่มาเรียนสาขาวิชาเนี่ยตอนแรกที่ผมมาเรียนผมตั้งเป้าไว้ยังไงทำไมถึงสมัครสาขาวิชานี
2: ้ผมตั้งเป้าแบบอยากที่จะทำงานพวกพิมพ์เอกสารคร
1: ับ อยากทำงานสำนักงานอยากพิมพ์เอกสารให้เก่งให้อารมณ์แบบเหมือนเราดูในซีรีส์แบบทำสำนักงานแบบ
0: คื
1: องานมันน่าจะเฮ้ยชิลๆหน่อยชีวิตแต่การทำงานแต่ก็คือโอเคตอนนี้คือเรามีความฝันละว่าเราก็เลยมาเรียนในสาขานี้ว่าเฮ้ยทำงานสำนักงานโอเคก็เลยต้องมาเติมเต็มกันว่าโอเคตอนนี้ปวช.1ก็ประมาณม.4เนาะม.4ช.1เราเนี่ยก็เราเรียนพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเรียนแบบเหมือนเป็นเครื่องใหญ่ๆเครื่องใหญ่ๆเลยต้องมาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กมีปัดแค่ปุ๊บแบบคือต้องมีฟิลปัดแค่คือแบบอารมณ์อย่างนั้นน่ะก็คือได้เรียนไหม
2: ก็
1: ได้เจอไหมเครื่องนั้น
2: ถ้าเป็นเครื่องนั้นเห็นครับแต่ว่าตอนนี้สาขาก
0: ็
2: พัฒนาปรับแล้วครับมันเป็นการพิมพ์แบบเทคโนโลยีครับให้ปรับตาม
1: ยุ
2: คสมัย
1: จากที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์แบบธรรมดากลายเป็นว่าคือต้องมาเรียนผ่านคอมพิมพ์ดีคอมพิวเตอร
0: ์ผ่านโปรแกรมค่ะต้องผ่านโปรแกรม
1: ต้องใช้โปรแกรมเอาม
0: ีความเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
0: ตอนเราเรียนได้ใช้โปรแกรมแล้วเราพิมพ์ไงคะมันจะ
1: มีความแตกต่างไหมถามว่าฟิลลิ่ง
0: เขาไม่เคยเรียนพิมพ์ธรรมดาเขาจะ
1: ไม่เคยเจอเนาะโอเคแต่
0: เราเจองั้นสิ่งที่เราเรียนก็คือเราก็จะต้องแบบเหมือนประมาณว่าต้องผ่านเป็นด่านใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ ต้องผ่านบทที่หนึ่งแล้วก็ไปบทที่
1: มีเป็นเย้าเป็นเย้าเป็นเยือน
0: ไปตามพวกนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะทีนี้ก็คือในปช.1เนี่ยเรามีทั้งพิมพ์ไทยพิมพ์อังกฤษ
1: ใช่
0: ไหมทั้งไทยทั้งอังกฤษที่จะต้องแบบฝึกนะคะเมื่อก่อนนี้เราใช้เครื่องธรรมดาพอมาเปลี่ยนผ่านไปเป็นดิจิทัลเรารู้สึกมันง่ายขึ้นไหม
2: ง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้นใช่ไหมทีนี้พอพื้นฐานพิมพ์ดีตรงนี้ปุ๊บมันไปต่อยอดอะไรได
2: ้ต่อยอดการ
0: เรียนคอมไหม
2: เรียนคอมครับ
0: ทำให้เราพิมพ์คอมได
2: ้พิมพ์คอมได้ดีขึ้นครับ
0: ได้ดีขึ้นเร็วขึ้น
2: เร็วขึ้นใช่คร
0: ับ ได้เร็วขึ้นนะคะพอเวลาคืออย่างนี้ค่ะคุณหนุ่มเวลาเราสอนเด็กเนี่ย
1: ตอบแชท
0: พวกนั้นเราจะให้งานเขาหนึ่งชิ้นเนี่ยสมมติเราให้งานหนึ่งชิ้นเนี่ยเดิมเนี่ยปช.1เนี่ยงานชิ้นเดียวกันเขาอาจจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหรือบางทีหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะคุณหนุ่
1: ม
0: แต่พอขึ้นมาปช.2งานเดิมเราลองเอางานเดิมมาที่แบบคล้ายเป็นไงคะเรารู้สึกว่ามัน
2: ไวขึ้นครับ
0: ไวขึ้น
1: ทำเสร็จไวมากขึ้น
0: โดยอัตโนมัติบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาครูให้ส่งงานส่งผ่านอะไรคะลูก
1: ทางตอนนี้เราระบบการเรียนของเรา
0: ส่งยังไงส่งเปเปอร์วางบนโต๊ะหรือส่งทางไหน
2: ส่งทางคลาสรูมครับ
0: ถูกต้องมันเป็นดิจิทัลอ
1: ันนี้ก็คือเป็นระบบคือผ่านระบบ Google Classroom โอเคเพื่ออย่างน้อยคือเด็กๆสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรต่างๆเป็น
0: พอเข้าคลาสรูมได้เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราจะรู้ใช่ไหมเราขาดงานอะไรบ้าง
2: ใช่ครับสามารถเช็คได้เลยครับว่ามีงานไหนยังไม่ส่งมีงานไหนได้มอบหมาย ช่วยแล้ว
1: เดี๋ยวคุณครูได้มาทวงในห้องว่าตอนนี้คือทำเสร็จหรือยังหรืออะไรยังไงนะครับ
0: คือเราไม่ต้องรอครูเตือนแล้วถ้าเรามีความรับผิดชอบเนี่ยเราสามารถเตือนตัวเองได้
1: เพราะว่าในหน้าแดชบอร์ดมันจะแจ้งเราอยู่แล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือจากปช3เนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกอย่างหนึ่งเพราะเขาไปฝึกงานมาแล้วนะคะ
1: ก็จะมีความนิ่ง
0: ความกล้าในการที่จะตอบในการแต่ปช2เนี่ยยัง
1: วันนี้วันแรกด้วยตื่นเต
0: ้
1: น
0: นะคะนี่คือเป็นภูเก็ตคิดดีไงคะเขามีความคิดดีอยู่แล้วเนี่ยก็มาสามารถที่จะมาแบ่งปันกันได้นะคะอันนี้คือกำลังเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้เหมือนพี่เขาที่จะไปฝึกงาน
1: แล้วเทอมนี้เป็นไงบ้างเรียน
0: กับครูบุญมีไหม
2: เรียนครับเรียน
0: คุณเป็นไงสอน
1: เป็นไงบ้าง
0: เอ้
1: าวรีวิวให้ฟังหน่อยวิชาที่เรียนอ่ะ
0: ครูมีสอนวิชาอะไรลูก
2: เดี๋ยวการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ครับ
0: อันนี้สำคัญเลยนะ
1: ถามว่าไปอยู่สำนักงานต้องรู้รักษาคอมพิวเตอร์นะ
0: สำคัญเลย
1: โอเค
0: การแก้ปัญหา
1: ตั้งแต่เรียนมาถึงตอนเนี้ยโอเคตอนนี้ถึงไหนละ
2: นี่ถึงการขั้นตอนการลง Windows ครับการลง Windows แล้วก็จะมีเดี๋ยวลงโปรแกรมอีกครับ
1: ถอดประกอบเครื่องได้ยัง
2: ถอดประกอบได้แล้วครับ
1: ถอดประกอบเครื่องได้แล้วก็คือเราสามารถเลือกได้ไหมว่าโอเคตอนนี้วิกฤตปัจจุบันเนี่ยของคอมพิวเตอร์คือวิกฤตอะไรคือแพงไหม
2: แพงครับ
1: แพงมากขึ้นจะซื้ออะไรตอนนี้คือต้องคิดหน้าเหลียวหลังละเพราะว่าตอนนี้คือเพื่อจะให้อยู่รอดยังไงโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ตรงเนี้ยของเป็ดถือว่าเป็นการเติมเต็มประสบการณ์แล้วก็สกิลให้เด็กเพื่อที่เตรียมตัวหนึ่งว่าจะไปฝึกงานจะไปทำงานต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมตัว
0: ที่สำคัญมากๆเลยนะคุณหนุ่มเพราะว่าแผนกการจัดการเนี่ยปัญหาของเราคือเราใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้แต่เราแก้ปัญหาเบื้องต้นไม่ได้บางทีเครื่องดับเฮ้ยทำอะไรวะบางทีต้องการที่จะแบบดาวน์โหลดฟอนต์มาใช้ใช่ไหมหรือบางทีแบบโปรแกรมมันหมดอายุทีนี้พอเราเอาครู
1: เราจะไปต่ออะไรเส้นจะอะไรยังไง
0: ใช่พอดีพอเราก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีวิชานี้ค่ะคุณหนุ่มวิชาการบำรุงรักษาไอ้คอมเบื้องต้นเนี่ยเพราะมันเป็นวิชาของแผนกของเทคโนโลยี
1: อารมณ์แบบคอมเสียแล้วฉันทำอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะนั่นคือปัญหาเราก็เลยเอาวิชานี้มาเพื่อที่จะเติมเต็มให้เขาอย่างน้อยพอลูกไปฝึกงานใช่ไหมตอนนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นได้แล้วแต่ครูยังไม่ได้นะครูไม่ได้เรียนครูพิมพ์เป็นอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของแผนกการจัดการสำนักงานดิจิทัลอ
1: ันนี้ในสำหรับของน้องนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนะครับโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวอื่นๆของวิไลละนะครับว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้าง

0: อาชีวศึกษานะครับ
1: ค่ะมาเพื่อที่จะมาช่วย
0: มาช่วยให้ข้อมูลนะติดตามและให้ข้อมูล
1: ติดตามในคณะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยในการลงพื้นที่วิไลอาชีวศึกษาภูเก
0: ็
1: ตในเรื่องของการดำเนินโครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงแล้วก
0: ็
1: การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
0: แล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาสู่สากลนะครับก็วันนั้นก็มีคณะผู้บริหารก็นำโดยท่านผอ.เรานะคร
1: ับ
0: ท่านดร.วิทยาเกตชูนะครับก็คือต้อนรับต้อนรับเป็นอย่างดีนะ
1: ค่ะรวมทั้งผู้บริหารของวิทยาลัย
0: สถาบันการก็มาด้วยนะครับ
1: คุณครูนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็ท่านชลามาธธรรมค่ะซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการวิไลอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะมาร่วมต้อนรับในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยเราต้อนรับกันที่
0: ห้องที่อาคารอาภูเก็ตโฮเทลนะครับก็คือห้องลาวัยก็เดินดูอะไรบ้างก็ไปเดินดูสาขาที่เป็นเอ็กเซลเลนต์ของเราก็จะมีสาขาธุรกิจการบินสาขาการโรงแรมสาขาโลจิสติกส์แล้วก็สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็มาสาขาอาหารรสนาการห้องเบเกอรี่แล้วก็อาคารที่เราได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาด้วยก็คือเป็นปรับปรุงอาคารเที่ยวมณีหรือเป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าแล้วก็นิทรรศการของวิไลตึกใหม่ซึ่งปรับปรุงอยู่ด้านหน้าวิไลเลยนะครับตึกสีฟ้านะครับก็คือได้สาธิตเรื่องคือสาขาไหนมีผลงานอะไรยังไงบ้างก็เอามาจัดแสดงแล้วก็ตรงนั้นเป็นแคนทีนเป็นครัวอาชีว
1: ะ
0: ด้วยนะครับก็คือท่านก็ได้เดินชมแล้วก็ตรวจเยี่ยมแล้วก็เด็กๆก็ให้ข้อมูลในสาขาต่างๆด้วย
1: คือมันไม่ได้แค่จัดแสดงอย่างเดียวใช่ไหมคะคุณหนุ่มเราเอาใช้พื้นที่นั้นให้เป็นการ
0: ป
1: ฏิบ
0: ั
1: ติการจริงเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะทำศูนย์ตรงนั้นเป็นศูนย์ของเรื่องของภาษาด้วย
0: เป็นlearning center นะครับของ
1: นะคะเพราะว่าอาชีวะเราเนี่ย
0: ชั้นล่างเราจะเป็นของในส่วนของพวกจัดนิทรรศการรับงานอะไรต่างๆแล้วข้างบนก็จะเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับต่างๆเตรียมอันนี้ตอนนี้กำลังเตรียมนะ
1: เตรียม
0: กำลังจะเปิดศูนย์ทดสอบด้าน AI ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
1: ของเราเรียนจริงทำงานจริงนะคะจินเชื่อมโยงของสถานศึกษากับสถานประกอบการจริงนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการในการยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนะคะตอนนี้ชื่อว่าเราเนี่ยนโยบายหลักเลยเนี่ยก็คือการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีนะคะในระดับป.ส.เรารู้จักไหมทวิภาคีนะคะในรุ่นพี่ป.ส.เนี่ยทวิภาคีเนี่ยเราจะเรียนในสถานประกอบการ1ปีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ปีก็คือ2ภาคเรียน
1: นะคะอันนี้เราปรับตรงนี้ปุ๊บพอปวช.ตอนปวส.1เรียนที
0: ่ที่วิไลที่วิไลแล้วพอตอนปวส.2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส.2แล้วก็จะไปคือส.1เนี่ยต้องเตรียมตัวแล้วว่าเรียนวิชาอะไรบ้างเพ
1: ื่
0: อเตรียมจะเอาออกไปฝึกงานหรือประสบเขาเรียกไม่ฝึกประสบการณ์เป็นฝึกอาชีพเขาเรียกว่าฝึกอาชีพละเพราะว่าคือเรียนจบละโอกาสการมีงานทำมันจะมาละของปวส.เพราะว่าปวส.ก็เทียบเท่ากับปริญญาตรีปี1ปี2ซึ่งก็เป็นอนุปริญญาปวส.ของเราก็คือตอนนี้สถาบันการก็ต้องการแล้วสิในเมื่อทำงานถ้าคุณไปฝึกงานแล้วคุณทำงานได้สถาบันการเขาก็ต้องการพร้อมที่จะรับละพร้อมที่จะอ้าแขนแล้วว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มีแวว
1: อันนี้
0: พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นบุคลากรของเขาได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสมมติเราอย่างพี่ปวช.3เมื่อกี้ถ้าเขาฝึกงานดีโอกาสที่ว่าเฮ้ยพอเรียนจบบางทีอาจจะรับตั้งแต่ปวช.ก็ได้อย่างลูกศิษย์คุณมีเมื่อก่อนเนี่ยจบปวช.ไปทำงานบริษัทเว็บเลยคุณมีเฮ้ยตอนนั้นครูมีเงินเดือน 6,000 กว่าบาทเองนะแต่ลูกศิษย์ไปฝึกงานน่ะได้เดือน 9,000 ตอนปี48 ตอนมันปี4950เนี่ยลูกศิษย์ไปทำงานบริษัทเว็บโอ้โหได้เงินเดือนมากกว่าครูอีกรู้สึกแบบอิ่มอะแบบปริมแบบอิ่มเอมใจแบบเฮ้ยลูกศิษย์ได้ดีขนาดนี้เราก็รู้สึกดีใจไปด้วยว่าอย่างน้อยละเด็กทุกคนคุณครูแค่หวังว่าเรียนจบแล้วอย่างน้อยคือถ้าเขาเรียนต่อก็คือเรียนต่อให้จบแต่เรียนจบแล้วเนี่ยขอให้มีงานทำ
1: นอกจากนั้นนะคะในวันนั้นเนี่ยค่ะคุณหนุ่มเราพูดถึงเรื่องของทวิภาคีแล้วอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของธนาคาร
0: หน่วยกิจ
1: เรื่องของเครดิตแบง
0: ค์อัน
1: นี้เป็นเรื่องที่โอ้โหแบบรัฐมนตรีช่วยท่านก็บอกว่าโอ้ต้องใช้คำว่าเอ้ยว้าวนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการเชื่อมโยงเนี่ย

0: มันไม่ได้เชื่อมโยงเฉพาะในอาชีวะเราค่ะม
1: ัน
0: ไปเชื่อมโยงตั้งแต่ตอนที่เขาเรียนมัธยม
1: เรียนมัธยม
0: ม .1 ม .2 ม .3 นะคะซึ่ง อันนี้พูดเป็นภาพรวมนิดนึงนะคะคุณหนุ่มก
1: ็
0: คือเครดิตแบงก์เนี่ยมันเหมือนเราเอาความรู้ที่เราเรียนในตอนมัธยม
1: นะคะคือต้องผ่านการเรียน
0: ฝากธนาคารไว้ก่อน
1: ผ่านหลักสูตร
0: ฝากธนาคารไว้ก่อนพอมาเรียนต่อที่อาชีวะเนี่ยเราเบิกตรงนั้นมาใช้ก็คือวิชาพื้นฐานค่ะสังคมภาษาไทยคณิตศาสตร์หรือวิชาอะไรที่มันเป็นวิชาพื้นฐานเรียกวิชาสามัญเนี่ยเราเรียนมาแล้ว มาเรียนอาชีวะไม่ต้องเรียน 100%
1: วิชาอะไรที่เกี่ยวข้องในสาขานั้นเราสามารถเอาที่เราเคยเรียนมาแล้วอ่ะเอามา
0: เท
1: ีย
0: บโอน
1: มาเทียบโอน
0: ซึ่งการที่จะเทียบโอนได้ไม่ใช่อยู่ๆเด็กเดินมาบอกหนูเรียนภาษาไทยมาแล้วหนูไม่ต้องมาเรียนแล้วไม่ใช่ค่ะเราจะต้องเอาครูอาชีวะกับครูสามัญในโรงเรียนเนี่ยค่ะมาทำหลักสูตรด้วยกันเขาจะสอนอะไรอาชีวะอยากเติมอะไรเขามีความรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
1: ค่
0: ะเสร็จแล้วทำเป็นหลักสูตรขึ้นมาอันนี้เป็นแนวคิดนะคะแล้วทำเป็นข้อสอบกลางขึ้นมาค่ะคุณหนุ่มพอทำเป็นข้อสอบกลางปุ๊บพอหนูสมมติหนูจบปวช.3ใช่ไหมม.3หนูจะมาเรียนอาชีวะปวช.1หนูไม่ต้องมาเรียนวิชาภาษาไทยละหนูเอาไอ้ความรู้ที่หนูฝากธนาคารหน่วยกิจไว้เนี่ยขึ้นมาเทียบแล้วก็ทำข้อสอบถ้าทำข้อสอบผ่านปุ๊บหนูไม่ต้องเรียนวิชานี้ละพาสวิชาไปเลยค่ะวิชาสามัญซึ่ง10กว่าวิชานะคะ
1: สมมติว่าเทอมปัจจุบันเรามีอยู่12วิชาอย่างเงี้ยหรือ10วิชาหรือ9วิชาผมอาจจะเรียนแค่7หรือ8วิชาจากที่เป็นการสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์มาแล้ว
0: ใช่ค่ะมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยไปเรียนวิชาที่เป็นวิชาชีพได้เร็วขึ้นอาจจะใช้
1: เวลา
0: ไม่ถึง2ปีหรือ3ป
1: ีได้มีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้น
0: ใช่คือเหมือนกับว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งเรียนซ้ำไอ้เรื่องเดิมอันนี้เป็นแนวคิดนะคะก็กำลังทำอยู่เพราะตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เชิญคุณครูที่เป็นเครือข่ายทางการศึกษาเนี่ย
1: ของโรงเรียนมัธยม
0: ค่ะโรงเรียนมัธยมมานั่งคุยกันว่าเอ้ยเราจะมีแนวทางแบบนี้นะคะซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ
1: เตรียมการ
0: เตรียมการซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านก็ได้ชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตที่ได้มีการพัฒนามีการปรับหลักสูตรในการเชื่อมโยงกับสถานประกอบการนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นแนวคิดของอาชีวภูเก็ตที่เดียวนะคะเป็นแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะโดยท่านวิทวัฒน์นะคะปัญจมวัฒน์ท่านได้มาปูทางเอาไว้เพราะท่านดูแลเรื่องทวิภาคีด้วยนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในทวิภาคีด้วยนะคะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนทฤษฎีน้อยลงไปเน้นการปฏิบัติ
1: คือให้ปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติจะช่วยให้เขาได้รู้ประสบการณ์ได้เร็วมากขึ้น
0: ใช่ค่ะโอ้โหนี่เราพูดคุยกันจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณหนุ่ม 10:57 นาทีแล้ว
1: เกือบจะหมดเวลาแล้ว
0: ฝากเรื่องอัปเดตนิดเดียวค่ะวิไลอาชีวศึกษาภูเก็ตเนี่ยกำลังจะพร้อมในการก้าวสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์2026ค่ะเราส่งต่อความรู้ด้านประกันภัยสร้างความเข้าใจสู่ชุมชนนะคะโดยเราร่วมโครงการประกวดยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปี2569ค่ะอินฟลูเอนเซอร์ The New Gen 2026นะคะซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรนะลูกเป็นเรื่องของการบูรณาการอะไรนะคะ
1: เป็นเรื่องประกันภัย
0: ใช่
1: ประกันภัย
0: เป็นเรื่องของการบูรณาการการประกันภัยนะคะบูรณาการ
2: บูรณาการองค์กรด้านความรู้และประสบการณ์ประกันภัยเข้าร่วมกับการสอนการบริการสังคม
1: ก็คือของคป
0: คปพ
1: คปพมาให้ความรู้ให้ความรู้เสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าต้องคือเด็กๆต้องรู้จักเผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้ คนที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยประกันเราต้องดูเรื่องอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านประกันภัยเข้ากับการเรียนการสอนการบริการสังคมมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษารู้จักการบริหารความเสี่ยงทางการประกันภัยและปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้อย่างถูกต้องโ
1: อ
0: ้นี่เราพูดคุยกันมา2ช่วงเนาะคุณหนุ่มเนาะ
1: ใช้เวลาแบบ
0: โอ้คุ้มค่ามากนะคะก็ขณะนี้ค่ะรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะขอขอบคุณทางสถานีวิทยุสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เพลงสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะที่ได้อนุเคราะห์เวลาในการออกอากาศค่ะเพื่อให้เยาวชนคนภูเก็ตได้เสนอแนวคิดมุมมองและร่วมจัดรายการภูเก็ตคิดดีสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันส่งสีสิงห์ยงค่ะ
1: ผมคุณมีนิสัยดีครับก
0: ็
1: แล้วก็
2: ผมนายที่ถามตรงครับ
0: ค่ะก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและ
1: สวัสดีครับ
3: พบกับ ับรายการภูเก็ตคิดดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือป้ายวงกลมตัวจริงได้เป็นเวลา30วันทางนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรชำระค่าปรับภายในกำหนดและดำเนินการรับป้ายภาษีตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่รับป้ายภาษีตัวจริงการนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการมีผลวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงลงมติเอกฉันท์กระทำผิดจริยธรรมกรณีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีของพลตำรวจโททวีสินเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลการพิจารณาของแพทยสภากรณีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ต้องขังในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอย่างเป็นทางการโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจเลตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,556 รายซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาทางการ DR คองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันว่าวัคซีนที่จัดการกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Human Lab Laboratories ที่มีฐานปฏิบัติการในสิงคโปร์ด้านยูกันดาประกาศว่าประเทศเป็นเขตปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายูกันดายังคงเผชิญความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้จาก DR คองโกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
13: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
14: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์สื่อกลางสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสาระน่ารู้เสาร์อาทิตย์ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่ทนายเดือนครับ
1: สวัสดีค่ะน้องทนายเมฆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการสาระน่ารู้วันเสาร์อาทิตย์นะคะกับช่วง Business Legal Talk ค่ะกับเราเจอกันทุกวันทุกวันไหนเสาร์อาทิตย์นะสถานีอย่างนี้นะคะค่า 16.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์
1: ถามว่าเราก็คุยกันมาทุกอาทิตย์เลยเนาะแต่ก็2เรา2คนนี้จะคุยกันแบบมาราธอนไม่มีเบรกค่ะ
2: เหมือนว่าไม่มีอะไรคุย
1: ไม่มีอะไรคุยแต่เราก็เล่ากันได้ทุก
2: ใช่
1: ทุกวันที่เจอหน้ากัน
2: จริงๆแล้วประเด็นอ่ะเรากำหนดกันก่อน
1: ใช่
2: ใช
1: ่วันนี้เนี่ยเราก็น่าจะเอาหยิบคือตอนนี้มันเป็นประเด็นค่อนข้างจะดราม่ามากในจังหวัดภูเก็ตแต่ถามว่าประเด็นที่ดราม่าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วพี่เด่นกับพี่เมธเนี่ยด้วยความที่ว่าเราให้บริการชาวต่างชาตินักลงทุนต่างชาติค่อนข้างจะเยอะก็จะหยิบยกตัวอย่างขึ้นมานะคะว่าที่นักลงทุนต่างชาติส่วนมากเวลาเข้ามาปรึกษาหารือกับเราเนี่ยเขาจะเริ่มสตาร์ทในการคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าอย่างพี่เดือนเนี่ยคือเวลาให้คำปรึกษากับนักลงทุนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่สตรัคเจอร์โดยส่วนมากตั้งแต่เริ่มก่อการนะ
2: ค
1: ะพอเขาบินได้ก็แล้วแต่คุณก็แล้วแต่คุณธุรกิจของคุณก็พี่เดือนจะถามน้องเมธว่าโดยปกติน้องเมธก็จะเจอเยอะใช่ไหมคะบริษัทที่เขาเรียกว่าBVI
2: ใช่ครับใช่ คือจริงๆแล้วอะครับผมมันก็น่าจะเป็นเนื้อหาที่ต่อมาจากสัปดาห์ก่อนนู้นเนาะที่ว่าน้องเขามาคุยเรื่องนอมินีอะไรเงี้ยครับแต่ว่า คือประสบการณ์ของผมกับ BVI เนี่ยยังก่อนหน้านี้ครับเป็นในเชิงของการจัดทำเอกสารคำแปลเขาเรียกว่าข้อบังคับบริษัท BVI เวลาที่มันจะต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการเราเช่นสำนักงานที่ดินครับก็จะต้องมีlaw firmต่างๆหรือสำนักงานกฎหมายเนี่ยเขาจะส่งมาให้ผมแปลซึ่งจะเป็นเอกสารซึ่งได้ข่าวว่าขึ้นชื่อลือชาว่าเขียนยากแล้วก็ตัวเล็กแล้วก
1: ็
2: ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็โอเคก็เป็นโอกาสที่เราได้เจอคำว่า BVI หรือ British Virgin Islands เนี่ยก่อนนั้นเนี่ยก็มีความสงสัยมันอยู่ที่ไหนของโลกอันสวยงามนี้นะ British Virgin Islands ใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมต้องไปจดที่ British Virgin Islandsแล้วอีกที่หนึ่งที่เคยเห็นก็คือเคแมนทำไมต้องไปเคแมนทำไมต้องเป็นบิจิตหรือที่ไหนแล้วคือที่นี้มันเป็นอะไรหรอเคยถามคนเขาก็บอกว่ามันเป็น tax haven ก็คือ
1: tax haven ไม่ใช่ seven
2: haven
1: อ๋อ tax haven คิดว่า tax seven
2: คือมันเป็นสถานที่เหมือนกับว่าแบบเป็นแดนสุขาวดีของภาษีและอากรอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แดนสุขาวดีนี่คือทุกคนมีความสุขกับการไม่จ่ายภาษี
2: อันนั้นอย่าง
1: น
2: ั้นใช่คร
1: ับ
2: ซึ่งมันก็ทำให้ความเข้าใจที่ของผมที่มีต่อ BVI เป็นอย่างนั้นเสมอมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็แต่ว่าในส่วนของลึกกว่านี้นะครับก็ยังไม่ได้ลงเข้าไปสัมผัสมากหรอกก็เลยวันนี้ก็เลยพอเราเลือกมาคุยครับก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจที่ถูกที่ควรว่าอะไรมันคือ BVI
1: จริงๆแล้วพี่เด่นก็มั่นใจว่าหลายๆคนก็เคยได้ยินเนาะคนที่อยู่ในวงการธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่แบบว่าทำงานกับชาวต่างชาติในเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยินบริษัท BVI มาโดยส่วนใหญ
2: ่
1: นะคะ BVI คืออะไรคะน้องทนายเมธ
2: เท่าที่เจอ
1: เท่าที่เจอ
2: บิตติดเฟิร์สจีไนแลนด์ซึ่งมันก็เป็นดินแดนเขาเรียกว่าดินแดนโพทะเลของสารสนเทศ
1: ใช่ค่ะ BVI เป็นบริษัทที่จดในประเทศอังกฤษในเกาะหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรนะคะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจเอคโนมิกของอังกฤษที่ทุกคนหลั่งไหลที่จะไปจดกันที่นี่นะคะเป็นกลยุทธ์หรือ strategy ของประเทศของเขานั่นเองนะคะในการเรียกนักลงทุนที่จะเข้าไปนะคะทีนี้เวลาที่ต่างชาติมาปรึกษาหารือจะบอกว่าคุณเดือนฉันน่ะ อยากจะลงทุนในเมืองไทยนะแต่ว่าฉันมีบริษัท BVI ฉันต้องการให้บริษัท BVI เนี่ยมาเป็นบริษัทโฮลดิ้งของฉัน
2: มาโฮลดิ้งคือโฮลเข้ามาถือใช่ไหมครับ
1: เข้ามาถือเป็นบริษัทโฮลดิ้งของฉันทีนี้ก็เลยฉันน่ะคือหลายคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้ามีเวลาเราจะคุยเรื่องออฟชอร
2: ์ครับ
1: นะคะแต่อาทิตย์นี้เราคุยเรื่อง BVI
2: ออฟชอร
1: ์ BVI ก่อนเพราะมันจะคอนติเนียกัน
2: ใช่ใช
1: ่ทีนี้ถามว่า BVI เนี่ยมันเป็นลักษณะของบริษัทที่คือบริษัทก็รู้อยู่แล้วเป็นนิติบุคคลเนาะมันเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายไม่ใช่เกิดจากคุณพ่อคุณแม
2: ่
1: มันก็คือคนแต่เป็นนิติบุคคลไม่ใช่คนธรรมดา
2: อ๋อโอเค
1: เป็นนิติบุคคลนะคะกันจำกันง่ายๆแล้วก็ BVI เนี่ยคือผู้ถือหุ้นสามารถเป็นคนเดียวได
2: ้
1: เป็นกรรมการเองได้ใช่ไหมคะแล้วก็ภาษีในบริษัท BVI ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็น heaven of tax
2: ภาษีเป็นต่ำแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องจ่ายนะต่ำแต่ว่า
1: แต่ไม่ได้เข้าใจว่าไม่ต้องจ่าย
2: คือไม่มีใครหนีรอดพ้นสองสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนี้คือความตายและกรมสรรพากร
1: และกรมสรรพากร
2: เราต้องขอบคุณเขา
1: ไม
2: ่
1: ถ้าไม่มีเขา
2: เก็บรายได
1: ้ก็ไม่มีเขาก็จะทำให้เรา
2: ใช่ไหม
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ต้องครับ
1: แล้วก็แต่ผู้ถือหุ้นก็ในประเทศเนี้ยก็อาจจะมีหน้าที่ในการเสียภาษีตามท้องถิ่นเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถามว่าบ้านเราเนี่ยเวลาเราจดทะเบียนบริษัทค่อนข้างจะยุ่งยากนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆถูกไหมคะกว่าจะครบองค์ประกอบอะไรต่างๆได้แต่ BVI ก็มีความพิเศษคือจดง่ายจดออนไลน์ได้เลย
2: ล่าสุดที่เราเห็นอีกที่นึงที่ว่าจดง่ายก็คือในดูไบ
1: ใช่ใช
2: ่ก็คือมีเขาเรียกนะข้อบังคับหน้าเดียว
1: หน้าเดียว
2: ใช่
1: ที่เจอมาแล้ว
2: ตอนแรกแกว่าต้องใช้เวลา 2-3 วันแน่ในการอ่านเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์กับไอ้ของ BVI หรือ BTV ใช่ไหมครับมันมีหลายหน้าแต่มันก็ยากมากพอไปเปิดดูของดูไบฮะมีแค่นี้เองเหรอหน้าเดียวอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเขาลดขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างๆแล้วนะ
1: ให
2: ้มันดูง่ายขึ้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็บริษัท BVI เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในการบริหารสูงนะคะเท่าที่ศึกษามาก็คือผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวกรรมการเพียงคนเดียว
2: แล้วเป็นต่างชาติได้ด้วยนะทั้งหมดด้วย
1: ใช
2: ่
1: นั่นคือความพิเศษเป็นต่างชาติได้ทั้งหมด
2: ใช่
1: ไม่จำเป็นต้องมา50
2: ไม่ต้องอาศัย
1: หรือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกันแล้ว
2: 49อะไรทั้งสิ้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในกลุ่มของต่างชาติจะให้ความเชื่อมั่นกันมากนะคะกับบริษัท BVI เนี่ยซึ่งได้รับขานว่าเป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐานสากลด้าน AML หรือ KYC ซึ่ง okay. มีการสแกนตัวบุคคลแล้วว่าบุคคลเนี่ยไม่ใช
2: ่
1: กลุ่มคนที่จะมาฟอกเงินเพื่อเปิดบริษัทนะแต่เปิดเสร็จแล้ว
2: เพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งเนี่ยหรือ registered agent เนี่ยเขาต้อง declare ว่าเป็นใครมีสำนักทำงานอยู่ทำการอยู่ที่ไหนก็คือไปตรวจได้เลย
1: ใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: แต่เขาบอกว่าแม้กระทั่งว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยบางครั้งเขาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดหรอกว่าใครบ้างแต่ว่าในตัวแทนเขาเนี่ยที่เขาเป็นคนจดบริษัทหรือก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีที่แน่นอนไปตรวจสอบได้ตลอดก็ถือว่าโอเคมัน
1: ง
2: ่
1: ายใช่มันมีมาตรฐานของเขาว่าทำไมต่างชาติเขาถึงให้ความเชื่อมั่นมาก
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ BVI เนี่ยโดยส่วนมากที่นิย
2: ม
1: ที่นิยมนะเอาไปทำอะไรบริษัท BVI เนี่ยเอาไปทำอะไรกันที่นิยม
2: เท่าที่ผมเห็นเลยถ้าในส่วนของงานผมนะครับก็เลยจะเป็นมาซื้อวิลล่า
1: อะไรนะ
2: มาซื้อวิลล่า
1: อ๋อมาซื้อวิลล่า
2: ก็เป็นผู้ถือโฮลดิ้งอะครับแบบนี
1: ้มาเป็นโฮลดิ้งก
2: ็
1: มาถือหุ้นนะคะมาถือหุ้นในบริษัทที่จะซื้อวิลล่า
2: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ถามว่าทำได้ไหมเดี๋ยวพี่เดือนแจ้งขยายว่าทำได้ไม่ได้อย่างไรแล้วก็มาถือครองอสังหา
2: ครับ
1: ริมทรัพย์ในหลายประเทศนี่หลายประเทศก็ยอมรับนะ
2: ครับ
1: แต่ของไทยเรายอมรับไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะจอยเวนเจอร์ระหว่างนักลงทุ
2: น
1: นะคะแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศตรงส่วนนี้ก็เยอะอยู่ในระหว่างประเทศนะคะแล้วก็การถือครองสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องกองทุน นะคะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนกองทุนตรงส่วนนี้ก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้ว BVI มันมีหลายอย่างที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ต้องคำนึงถึงเนาะถ้าจะเอามาใช้ในบ้านเราเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าอันดับแรกก่อนเลยที่พี่เดนจะบอกว่าที่เมื่อกี้บอกว่าบริษัท BVI สามารถซื้อถือหุ้นในประเทศไทยได้ไหม
2: อ
1: ันนี้เป็นบริษัทเนาะแล้วก็จดบริษัทไทยโดยส่วนมากที่เจอเนี่ยก็คือจดจะตั้งบริษัทไทยไม่ใช่บริษัท BVI มาทำธุรกิจโดยตรงนะคะ
2: ใช่เขาจะ
1: แต่บริษัท BVI จะมาโฮธุรกิจมาโฮถือหุ้นในบริษัทไทยถือได้ไหม
2: ถือได้ในสัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติไหม
1: บริษัท BVI เป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติ
2: ต่างชาติ
1: ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติกฎหมายเราก็ต้องคำนึงถึงว่าต่างชาติถือได
2: ้ได้เท่าไหร่
1: แต่ถือได้แค่เท่าไหร่ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
2: ก็ไม่ต่างกันกับบุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดา
1: ถูกต้องค่ะก็เหมือนกันก็คำว่าคนไงค่ะ
2: คน
1: กฎหมายยึดหลักคำว่าคนจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็คือคน
2: สัดส่วนเท่ากัน
1: สัดส่วนเท่ากันค่ะคุณจะมาถือมากกว่านั้นไม่ได
2: ้
1: นะคะแล้วก็บริษัท BVI สามารถซื้อที่ดินหรือวิลล่าในประเทศไทยได้ไห
2: ม
1: ก็เหมือนคนค่ะที่ดินซื้อไม่ได้ค่ะซื้อไม่ได้ค่ะที่ดินซื้อไม่ได้โดยตรงนะคะเว้นแต่จะเข้ากฎหมายอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับการลงทุนทางอุตสาหกรร
2: ม
1: นะคะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งหรือ
2: ตัวนั้นเรียกว่าอะไรนะครับ BOI ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นอีกกฎหมายตัวหนึ่งซึ่งกฎหมายตัวนี้ตั้งแต่ปีถ้าพี่จำไม่ผิดก็น่าจะ 2-4 กว่ามันมีการแก้ไขมาเรื่อยๆเคยศึกษาอยู่แต่ว่าจำได้ไม่ชัดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้บ่อยนี่ก็บางทีก็อาจจะคืนให้กับอาจารย์
2: กฎหมายเยอะ
1: ใช่คืนให้อาจารย์บ้างคืนให้ผู้เขียนบ้างไม่ก้าวของผมเอาไว้นานๆ
2: ไม่เก็บตลอดชีวิตใช่ไหม
1: แต่ก็ยังจำได้ว่าลักษณะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าซื้อที่ดินได้ไหมไม่ได้ค่ะนะคะไม่ได้ค่ะแล้วซื้อวิลล่าได้ไหมวิลล่าถือเป็นสินทรัพย์เนาะถือเป็นทรัพย์สินถือเป็นทรัพย์สินนะคะคือเป็นทรัพย์สินวิลล่าคือสิ่งปลูกสร้างซื้อได้เฉพาะตัววิลล่านะคะอาคารสิ่งปลูกสร้างถ้าอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นถูกทำลายหมดแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ใดๆได้ถ้าสิ่งปลูกสร้างนั้นถูกทำลายไปแล้วนะคะหรือสูญสลายหรือหายไปแล้วนะคะก็แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใดๆบนที่ดินพื้นนั้นแล้ว
2: ครับ
1: ก็แล้วก็การใช้บริษัท BVI มีผลกระทบในการขอใบอนุญาตก็คือเกี่ยวกับเรื่องของก.ล.ต.ก.ล.ต.เกี่ยวกับเรื่องการลงทุน
2: อ
1: ่ะเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลมันนี
2: ่
1: อ่ะสามารถที่จะเอามาลงทุนหรือขอใบอนุญาตก.ล.ต.ได้ไหมน้องเมย
2: ์
1: เพราะก.ล.ต.โดยส่วนมากมันจะต้องลิงก์กับกระทรวงการคลัง
2: นั่นน่ะสิค่ะมันเป็นธุรกิจที
1: ่สงวนไว้
2: ครับสงวน
1: ใช่ค่ะ
2: เราต้อง
1: มันไม่ใช่สงวนค่ะมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงินการคลังนะคะ
2: ใช่ใช
1: ่ตรงส่วนเนี้ยคือถามว่าได้หรือไม่ได้อันดับแรกเลยไม่ได
2: ้
1: นะคะไม่ได้ในการที่จะไปข
2: อ
1: ก็ต้องใช้คนไทยนั่นแหละทีนี้ตรงส่วนเนี้ยคือทางชาติพยายามที่แบบว่าเอ๊ะฉันทำยังไงดีที่จะมาถือหุ้นให้ได้มากกว่า 50%
2: ครับ
1: โดยส่วนมากที่พี่เดนเจอเนาะก็จะมาประมาณนี้ว่าฉันเป็นคนลงทุนสูงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งพอเราอธิบายไปตรงๆเขาจะไม่พอใจเราอ่ะจริงไหมเวลาทนายอธิบายไปตรงๆอ่ะเขาจะไม่พอใจนะ
2: เพราะมันคงจะไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดมาก่อนหรือสิ่งที่เขาอยากได้ยิน
1: ใช่นะคะแต่พี่เดือนก็บอกว่าเดือนก็มีทางเลี้ยงนะ
2: ไม่มีจำได้ไหมครับที่วันนั้นที่ลูกค้าปรึกษาเราเขาบอกว่าทำไมประเทศเธอถึงทำให้การถือครองที่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมายเลย
1: แล้วมีตอบว่าไงคะ
2: เนื่องงั้นฉันจะไม่ซื้อนะเราบอกว่าฉันไม่แคร์
1: ตอบว่า no care
2: no care
1: จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็บางครั้งอ่ะพี่เด่นก็ไม่ได้อยากใช้คำ อะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเจอ
2: แต่ดูตรงและจริงใจ
1: ใช่ดูตรงแล้วก็จริงใจแต่ว่าถ้าเราเจออะไรที่เป็นลักษณะแบบเนี้ย
2: ดูช็อก
1: เราก็ตอบเขาไปตรงๆว่ากฎหมายอ่ะเขาไม่แคร์หรอกเพราะกฎหมายอ่ะวันนั้นพี่เดือนก็อธิบายเขาต
2: ่
1: อว่ากฎหมายมันมีเจตนารมณ์มีหลักการมีทฤษฎีแล้วกฎหมายมันเขียนมานานแล้วเราไม่สามารถไปลบได้ฉะนั้นถ้าเกิดเธอมีความสุขในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เธอก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วยการอยู่ภายใต้กฎหมายถูกไหมคะทีนี้ในเรื่องของ BVI เนี่ยถ้าคุณจะเอามาคือโดยส่วนมากต่างชาติพยายามพี่เด่นก็จะอธิบายเสมอว่าบริษัท BVI ถือเป็นบริษัทต่างชาติเป็น foreign
2: company ใช่
1: ก็ถือว่าเป็น foreign person ถูกไหมคะฉะนั้นคุณไม่สามารถที่จะเอามาถือหุ้นเกินสัดส่วนได้บางคนบอกว่าเอ้าฉันทำธุรกิจประเภทเนี้ยอย่างเช่นฉันทำธุรกิจเดินเรือฉันก็ถือได้สิในสัดส่วนของ49%หรือไม่เกินกึ่งหนึ่งไม่ได้ค่ะคุณต้องไปดูกฎหมายลูกกฎหมายลูกถ้าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเรือได้ไม่เกิน30หรือ35%ไปคนดูอีกทีนึงละ ไม่ค่อยได้ใช้ แต่ไม่ใช่สัดส่วนนี้นะคะไม่ใช่สัดส่วนนี้แปลว่าถ้าคุณไปขอจดทะเบียนเรือเนี่ยเขาจะไม่ให้จด
2: คือจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าการอ่านกฎหมายมันไม่ใช่ตัวเดียวเวลาที่กฎหมายมันทำงานมันก็ต้องทำงานร่วมกันหลาย
1: ใช่ค่ะคืออันดับแรกเนี่ยมันต้องไล่มาตั้งแต่ว่าบริษัท BVI เนี่ยที่คุณมาถือในกิจการในบริษัทประเทศไทยเนี่ยมาถือหุ้นเนี่ยหนึ่งนะคะอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องดูวัตถุประสงค
2: ์
1: บริษัทนี้ประกอบวัตถุประสงค์อะไร
2: กิจการทำอะไร
1: ทำอะไรบ้างเพราะหนึ่งบริษัทบางครั้งอาจจะมีหลายวัตถุประสงค์ก็ได้แต่ถ้าเกิดวัตถุประสงค์บริษัทนั้นไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกตัวนึงนะคะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกตัวนึงที่เกี่ยวเรื่องการประกอบการของคุณประกอบกิจการของคุณที่มีข้อห้ามอยู
2: ่
1: ก็ไม่ได้นะบริษัท BVI เข้าไปถือไม่ได้ถ้าเขาห้ามต่างชาติถือ
2: ครับผม
1: นะคะเดี๋ยวมันจะเข้าไปอีกหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวบริษัท BVI มันเปรียบเสมือนว่าเป็นต่างชาติมันก็จะเข้าไปยุ่งอีกหลายเรื่องเลยก็เลยถ้าเป็นกรณีของเมื่อกี้เราคุยไปถึงเรื่องของ อะไรนะกลต. อันเนี้ยไม่นะแล้วก็ถามว่าแล้วบริษัท BVI มันจะมีผลกระทบทางด้านภาษีและกฎหมายไทยอย่างไรก็อธิบายไปแล้วมันก็เป็นบุคคลต่างชาตินะคะเป็นบุคคลต่างด้าวก็มีผลกระทบทางด้านภาษีไหมก็ไม่นะก็ปกติ
2: ครับผม
1: ก็คือชำระภาษีปกตินะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นบริษัท BVI มาถือหุ้นในบริษัทไทย
2: ครับ
1: บริษัทไทยชำระภาษีแล้วก็ต้องชำระตามปกติเพราะว่าคุณเป็นเพียงแค่ผู้ลงทุน
2: คือบริษัทไทยเขาก็จ่ายตามหน้าที่ของเขาในไทย
1: ถูกต้องค่ะ
2: ส่วน BVI เขาก็ไปจ่ายตามหน้าที่ของเขาในประเทศที่เขาก่อตั้งขึ้น
1: โนค่ะ
2: หรือเปล่าครับ
1: ยังไม่ถึงจุดนั้น
2: ครับ
1: บริษัท BVI ถือหุ้นในบริษัทไทยเขาจะได้รับเงินปันผล
2: โอเค
1: เขาจะได้รับเงินปันผลแต่ตามหลักกฎหมายไทยการที่คุณได้รับเงินปันผลเนี่ยคุณจะต้องเอาไปเขาเรียกอะไรนะคุณจะต้องเอาเงินปันผลนั้นอะไปเป็นส่วนของบริษัท BVI พอจ่ายไปปุ๊
2: บ
1: มันก็เป็นเรื่องของบริษัท BVI แล้วประเทศที่จดจัดตั้งบริษัท BVI ที่ถือสัญชาติ BVI อยู่เนี่ยก็คือบริติชเนี่ยจะเก็บหรือไม่เก็บมันเป็นเรื่องของหลักการในประเทศของคุณละนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่จ่ายภาษีเลยไม่ใช่นะคะ
2: ไม่มี
1: ค่ะต้องจ่ายภาษีปกติตามประมวลรัษฎากรนะคะทีนี้ถามว่าโดยส่วนมากลูกค้าเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยฉันมีบริษัท BVI อยู่นะแล้วก็ฉันก็ไปเปิดที่ดูไบแล้วไปเปิดที่สิงคโปร์แล้วก็มาถือหุ้นในบริษัทไทยเพื่อที่ว่าจะมาโฮในธุรกิจนี้ธุรกิจบริษัท1บริษัท2บริษัท3เป็นเครือข่ายเป็นเซอร์เคิลอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าถ้าถามพี่เดือนเนาะจะ ทำไปมันยุ่งยากทำไม
2: ยุ่งยาก
1: คือทำไปให้มันยุ่งยากทำไม
2: คือจริงๆอ่ะมันเป็นสตรัคเจอร์หรือเป็นเซอร์เคิลที่เขาคิดว่ามันจะประหยัดภาษีหรือว่า
1: ใช่
2: อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ที่พี่เดินถามย้อนกลับไปคือคุณจะจ่ายค่าดำเนินการมากกว่าการจ่ายภาษีหรือเปล่า
2: จริงๆเอาเงินนะจ่ายค่าภาษีแล้วใช้ชีวิตที่มันง่ายขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่เจอเนี่ยล่าสุดที่เราเจอด้วยกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ฉันมีบริษัท BVI แล้วก็ฉัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็บริษัท BVI มาลงทุนในบริษัทดูไบบริษัทดูไบก็มาถือหุ้นในบริษัทไทย
2: ใช
1: ่อ่ะฮะเพื่อที่ว่าจะไปขอจดอะไรนะFBL
2: ใช่
1: FBL คือ foreigner
2: เป็นใบอนุญาตประกอบ
1: foreigner business license เป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจของต่
2: างชาต
1: ินะคะตรงส่วนเนี้ยเดี๋ยวช่วงหลังจากเนี้ยพี่จะแจกให้ฟัง
2: foreign business license
1: ใช่ค่ะ
2: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างดาว
1: ใช่ค่ะอันเนี้ยเลยถามว่าถามพี่เดินมันไม่จำเป็นต้องให้มันยุ่งยากอ่ะเพราะโดยส่วนมากชาวต่างชาติคือก่อนที่เราจะให้ไปให้คำปรึกษาต่างชาติเราต้องมีสกิลพวกนี้มาก่อนเนาะพี่เดนมองว่าทนายต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนิดนึงที่จะมาให้คำปรึกษาในเรื่องโครงสร้างหรือเข้าใจโครงสร้างของเขาได้แล้วก็ต้องกล้าในการแสดงความคิดเห็นของเราไปด้วยเหมือนพี่เดือนเนี่ยถ้าเกิดเขามาปรึกษาพี่เดือนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจของคุณนะแต่ฉันในฐานะที่คุณให้เกียรติมาปรึกษาฉันแล้วฉันก็ขอใช้สิทธิ์ในการที่จะแสดงออกความคิดเห็นส่วนตัวในฐานะนักกฎหมายไทยว่า 1. คุณฉันจะอ่านคุณก่อนนะการที่คุณเพราะโดยส่วนมากเขาบอกว่าเนี่ย bad security bad secureGood risk management good risk management แล้วพี่เดนจะสวนกลับไปว่าโอเคฉันจะให้ฉันอธิบายเนาะคำว่า bad security ของคุณคือ financial ใช่ไหม
2: อ
1: ่าฮะเขาบอกว่าใช่ financial of investment ใช่ไห
2: ม
1: เขาบอกว่าใช่อ่าฮะบอกว่าใช่ปุ๊บ financial investment มากระทบอะไรกับการที่คุณจะมาจดบริษัทไทยอ่าฮะจดบริษัทไทยเลยถ้าคุณจดบริษัทไทยเลยโอเค1คุณไปจดบริษัท BVI บริษัท BVI ไม่จ่ายภาษีจริง แต่ไปอะไรนะไปถือหุ้นในบริษัทดูไบอันนี้คือยกเคสตัวอย่างยกเคสตัวอย่างไปถือหุ้นในบริษัทดูไบพอถือหุ้นที่บริษัทดูไบบริษัทดูไบก็จะมาโฮมิสเน็ตในบริษัทไทย
2: แต่เท่าที่ทราบเนี่ยของดูไบเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยนะบางทีอ่ะ
1: เขาบอกว่าภาษีน้อยมากภาษีน้อยมากอ่ะฮะซึ่งตอนเนี้ยใช่จริงๆมันไม่ได้มีแค่ดูไบนะมีบริษัทสิงคโปร์ด้วยเพราะว่าบางกิจการบริษัทสิงคโปร์ก็ยกเว้น
2: อ๋ออ
1: ่ะฮะแล้วก็อะไรนะที่ลูกบอกคาเมนอ่ะ
2: เคแมน
1: ไอแลนด์ก็เหมือนกันนี่คือกลุ่มบริษัทที่ต่างชาติชอบไปเปิด
2: อ
1: ่ะฮะชอบไปเปิดบริษัทกันแล้วก็มาโฮหุ้นในบริษัทไทยอ่ะฮะซึ่งตรงส่วนเนี้ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่สัดส่วนที่คุณถือนี่ก็ถือได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งแต่ส่วนมากเขาจะเอามาใส่51-49แต่กฎหมายไม่ได้เขียนว่า49นะกฎหมายเขียนว่าไม่เกินกึ่งหนึ่ง
2: ครับครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ไม่เกินกึ่ง
1: ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าภาษาเนี้ยมันมาจากวิธีปฏิบัติแล้วก
2: ็ไม่เกินกึ่ง
1: ค่อยว่ากันถ้าเกิดว่ามีประเด็นโต้แย้งถ้ามีใครมีประเด็นโต้แย้งประเด็นนี้อยากได้เป็นเคสสตัดดี้ก็ติดต่อมาได้นะสนใจเหมือนกันสนใจเหมือนกันบริษัทยังถือว่าตรงส่วนนี้คือถ้าเกิดว่าคุณเอาบริษัท BVI มาถือในบริษัทไทยก็ต้องไปดูที่วัตถุประสงค์ว่าบริษัทนั้นน่ะสามารถที่ประกอบธุรกิจได้หรือเปล่า
2: ได้หรือเปล่าใช่ครับ
1: ในสัดส่วนที่คุณถือทีนี้มันก็ต้องดูตั้งแต่ว่าความวัตถุประสงค์ของคุณที่คุณจะมาประกอบกิจการในประเทศไทยนั่นแหละตั้งแต่เริ่มแรกเพราะว่าตอนนี้ที่เจอเนี่ยเวลาต่างชาติเขามาลงทุนเนาะเขาจะมาเป็นรูปแบบของโครงสร้างเลยก็คือ1ถ้าคุณอยากทำอสังหาริมทรัพย
2: ์
1: ท ทีนี้พอทำอสังหาริมทรัพย์คุณก็อยากซื้อที่ดินพออยากซื้อที่ดินปุ๊บคุณก็
2: ออกแบบ
1: จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
2: ออกแบบ
1: ใช่พอเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเราก็จะเป็นสำนักงานขายพอเป็นบริษัทขายแล้วก็จะเป็นบริษัท
2: management
1: นี่ถามว่าทำไมภูเก็ตถึงมีบริษัทจุดขึ้นมาเยอะมากเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นโครงสร้างแบบนี้จากกลุ่มเดียวในการกระจายฐานภาษีถามว่าพี่เดือนเห็นด้วยไหมในเชิงโครงสร้างของการของการใช้เครื่องมือทางกฎหมายเนาะเราไม่ได้เรียกว่าเป็นการหลีกเลี่ยงแต่เป็นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายพี่เดือนก็เห็นด้วยนะต้องบอกตรงๆว่าเห็นด้วยในการจัดการเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการจัดการทางรูปแบบของ financial แล้วก็ทาง taxation
2: ครับผม
1: แล้วก็ทางด้าน legal ก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแล้วก็ security
2: ครับผม
1: เพราะว่าเวลาเปิดบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยมันเป็นไอเดียของคนกลุ่มหนึ่งแต่นักลงทุนเนี่ยจะไม่ใช่แค่กลุ่มนี้เนาะทีนี้มันจะมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดถ้าเราเป็นนักกฎหมายแล้วเนี่ยต้องเข้าใจการตลาดของเขาด้วยในการดึงนักลงทุนมาจะดึงมาอย่างไร
2: อัน
1: ตรงเนี้ยพี่เด่นก็เลยมองว่าคนที่สามารถดึงนักลงทุนมาได้อ่ะเขาเป็นคนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าไม่อยากให้โลกสวยว่าเออคุณเอาคนมันไม่ได้อ่ะว่าฉันไม่อยากได้คนนั้นฉันไม่อยากได้คนนี้คำว่านักลงทุนคือคุณลงทุนแล้วคุณได้สัดส่วนเฉพาะส่วนที่คุณได้กลับไปเท่านั้นแต่คุณไม่ได้มาเป็นเจ้าของประเทศของเรา
2: ถูกครับใช่
1: ต้องมาดูให้ดีว่ามันเป็นคนละเรื่องกันนะ ตอนนี้ถามว่าพี่เดือนเห็นด้วยไหมกับการที่แบบว่าออกมาปราบนอมินีเห็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่มันจะเร็วหรือช้าแต่มันก็ได้กระทำแล้วแต่ควรที่จะมีมาตรการในการวางว่าแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรต
2: ่อ
1: ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณปราบอย่างเดียวแต่ไม่มีช่องทางเลือกเพราะมันเป็นปัญหาที่เนิ่นนานมาแล้วอ่ะเพราะมันไม่มีช่องทางเลือกแล้วเราจะเดินอย่างไรแล้วเศรษฐกิจจะไปแบบไหนทุกคนตั้งคำถามกันหมดเลยทีนี้เหมือนทนายเราเนี่ยเราเป็นด่านแรกที่นักลงทุนเข้ามาแล้วมาถามเราเอ้าแล้วฉันจะทำยังไงล่ะฉันลงทุนไปแล้วเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องนอมินีฉันก็รับโทษไปแล้วไอ้ที่ฉันลงทุนล่ะมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนลงทุนอันนี้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายสำหรับพี่เดือนไม่ได้มองแค่ว่าพี่เดือนทำคดีชนะนะแต่พี่เดือนจะมองโครงสร้างของสังคมว่าแล้วสังคมเราจะอยู่ยังไงถูกไหมคะน้องเมธ
2: ใช่ครับ
1: แล้วสังคมเราจะอยู่ยังไงโครงสร้างในลักษณะแบบนี้ปราบนอมินีเป็นเรื่องดี
2: ครับ
1: แต
2: ่เราจะไปยังไงต่อหลังจากนั้น
1: ใช่ผลเกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจผลที่ตามมาในความเป็นอยู่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกาะภูเก็ตเราเนี่ยไม่ได้มีนักลงทุนต่างชาติถูกไหมคะ
2: ใช่
1: แล้วสมมติว่าเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วเขาจะเดินอย่างไร
2: คร
1: ับจริงๆแล้วต่างชาติที่ลงทุนสมมุติว่าเหมือนพี่เดินเวลาในสมัยก่อนนู่นตอนนี้ก็ยังมีต่างชาติมาถึงแบบอุ๊ยเนี่ยนะที่ดินตรงนี้มันถูกมากเลยทนายเดือนฉันสนใจอยากจะซื้อมากเลยอ่ะเธอช่วยคิดฉันหน่อยสิว่าทำอย่างไรที่ให้ฉันซื้อที่ดินตรงนี้มาให้ได้แล้วอยู่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เป็นที่ดินอะไรรู้ไหมคะสิทธิครอบครอง แล้วขายได้เท่าไหร่รู้ไหมคะสิทธิครอบครอง
2: เคยเจอครับ
1: ขายได้เท่าไหร่รู้ไหมคะ
2: ไม่ทราบฮะใน
1: 3 ล้าน
2: โ
1: อ้บางเคส5 ล้าน
2: อันนั้นถูกแล้วใช่ไหม
1: ขายต่างชาติ
2: เออใช่ครับ
1: แล้วใครรู้ไหมคะอย่าให้พูดถึงคนขาย
2: เออเข้าใจ
1: เลยบอกว่าเข้าใจเนาะว่าในชีวิตของคุณที่คุณอยากขายคุณเห็นว่ามันปั่นได
2: ้จริงๆคนจริงๆคนซื้อก็เข้าใจว่าป้าแม่ก็ซื้อได้หรือเปล่า
1: ใช่คือตรงส่วนนี้พี่ดันจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราในฐานะผู้ชายต้องหวงแหนเอาไว้เนาะอะไรที่ทำไม่ได้อย่าทำ
2: มันคือระหว่างอารมณ์ความอยากได้ทั้งคู่เลยอ
1: ี
2: กคนหนึ่งอยากขายอีกคนหนึ่งอยากได้
1: อีกคนหนึ่งอยากได้เงินอีกคนหนึ่งอยากได้ที่
2: เคยผ่านมาก่อน
1: เคยผ่านมาก่อน
2: เคยผ่านมาก่อนคือแบบเฮ้ยบางทีเหตุผลอะไรเนี่ยไม่สนเลยเหมือนกันนะ
1: ต้องเบรกต้องเบรก
2: ต้องเบรกแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นสิทธิครอบครองแล้วประมาณมันใช้ได้ไหมคือคนถ้าเป็นคนไทยมันก็โอเคใช่ไหมครับ
1: มันให้แค่สิทธิ์ทำกินอะคุณส
2: ิ
1: ทธิ์ทำกินก็บอกว่านี่ไงฉันสร้างวิลล่าก็คือสิทธิ์ทำกิน
2: อันนี้ต้องเลคเชอร์กันเยอะนิดนึง
1: คือศรีตะลุนชัยไง
2: เข้าใจ
1: ศรีตะลุนชัยไงฉันเดี๋ยวฉันไปติดต่อทางเทศบาลเองฉันรู้จักคนนั้นคนนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวฉันเซ็นรับรองไป
2: อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอ
1: แต่ทนายจะบอกว่าคือจะห้ามก็ไม่ได้เขาต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างสูงนะคุณต้องระมัดระวัง
2: รับเอง
1: อย่างยิ่งในเรื่องตรงส่วนนี้ในเรื่องของการที่คุณจะลงทุนลงไปผลสรุปว่าปังเกิดขึ้นแล้วไงฮะเลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้คือคนเราอ่ะไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดหรอกแต่การที่คุณเดินก้าวเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มของนักธุรกิจเนาะพี่เดนพูดถึงคนที่จะลงทุนหรือทำธุรกิจเนาะเข้าปรึกษาทนายก่อนอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ดี
2: ครับ
1: เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเสี่ยงซื้อได้ไม่ได้มันเป็นสิทธิ์แบบเนี้ยมันความเสี่ยงสูงแค่ไหน
2: ค
1: ุณทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็โอเคไปนู่นเลย ไปนู่นเลยเพราะว่าตรงนี้เห็นปราบกันบ่อยเลย
2: ใช
1: ่ทีนี้เรากลับมาบริษัท BVI ก็ส่วนหนึ่งที่หลายๆสำนักงานที่พี่ทนายเดือนอยากจะขอความช่วยเหลือจากน้องๆที่ให้คำปรึกษาต่างชาติเนาะ
2: ครับ
1: ให้กรุณาให้คำตอบหรือคำชี้แนะที่ตรงไปตรงมาว่าบริษัท BVI เนี่ยคือคุณบอกว่าพี่หนูไม่ได้บอกนะคือหนูไม่ได้พูดนะแต่คุณในฐานะที่เป็นผู้มีวิชาชีพขอให้กล้าพูดขอให้กล้าพูดนะในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรบริษัท BVI เป็นบริษัทต่างชาติต้องปฏิบัติเหมือนเช่นต่างชาตินะคะแล้วก็บริษัท BVI โดยส่วนมากเวลามาปรึกษาพี่เดือนถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ไปขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจคุณถังด้าวล่ะต่อเมื่อมันทำได้แล้วโดยส่วนมากต่างชาติที่มาเปิดธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งนะคะบริษัทที่เป็นบริษัท BVI มาเปิดธุรกิจในประเทศไทยสมมติว่าคุณประกอบกิจการอย่างหนึ่งละในประเทศหนึ่งอย่างเช่นบริษัท BVI โคในบริษัทดูไบให้บริษัทดูไบเป็นผู้ประกอบกิจการมาทำงานสิว่าวัตถุประสงค์คืออะไรสมมติว่าบริษัทดูไบเนี่ยเขาทำให้บริการเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรนะ
2: ซื้อขายที่ดิน
1: ไม่ใช่ซื้อขายที่ดินไม่ได้ค่ะเพราะซื้อขายที่ดินเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาดของต่างชาติ อย่างเช่นให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของmanagement อ่ะmanagement เป็น luxury management คือคุณอยากได้อะไรก็แล้วแต่คุณอยากได้ฮอบินมาลงหลังคาบ้านคุณอะไรอย่างเงี้ยที่คุณจะจัดการให้เขาได้ทุกอย่างเสิร์ฟเขาแบบ high end แบบ VIP อย่างเงี้ยค่ะ super VIP VVIP ที่เขาเรียกกันอยู
2: ่
1: อ่ะตรงส่วนเนี้ยคุณก็สามารถจดได้นะเป็นรูปแบบของบริษัททางด้าวขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวนะคะซึ่งธุรกิจต่างด้าวเนี่ยเราเคยคุยกันมาในช่วงที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่อง Legal Talk ในช่วงวันเสาร์ในอดีตที่ผ่านมาเนาะว่าธุรกิจต่างด้าวมันจะมี3บัญชีเนาะจะมี3บัญช
2: ี
1: ใช่ค่ะบัญชีแรกนี่ไม่ได้เลยเด็ดขาดไม่ได้เลยเด็ดขาดห้ามเด็ดขาด
2: นะครับดูบัญชีแรกที่ห้ามเด็ดขาดเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าอย่างอื่นอ่ะผมไม่ค่อยผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่อย่างเช่นทำพระพุทธรูปอย่างเงี้ยหรือว่าประมงอะไรครับแต่ว่าเนี่ยคือสิขายที่ดินเห็นชัดๆว่า
1: ไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาด
2: ใช่ครับใช่
1: เพราะว่าธุรกิจแรกบัญชีแรก
2: ห้ามทำนา
1: ห้ามทำไม่ได้จริงๆคือหลายคนจะบอกว่าทำไมต้องให้คนไทยแบบมาทำงานที่แบบไม่ใช่ค่ะต้องเข้าใจว่าบ้านเราอ่ะถ้าทุกคนไปทำงานสูงหมดแล้วชาวบ้านเกษตรกรล่ะ
2: เขาจะทำอะไร
1: เขาจะทำอะไรถ้าต่างชาติมาทำได้หมดอ่ะ
2: ใช่ไหมครับใช่
1: ไหมคะเราต้องคิดถึงคนรากหญ้าด้วย
2: ค
1: นที่มันเป็นธุรกิจมันไม่ใช่เป็นธุรกิจมันเป็นเป็นเศรษฐกิจที่เราต้องห่วงเห็นไว้นะเพราะว่าเป็นกระดูกสันหลัง
2: ของชาติเราใช่
1: ค่ะซึ่งตรงส่วนนี้อย่าลืมนะว่าม
2: ันมีหมายความว่าถ้าเราปล่อยให้ต่างชาติมาทำนาข้าวจะแพง
1: ถูกต้องมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะ มันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ว่าเราตัดไม่ถึงแล้วชาวบ้านจะไปกินอะไรแล้วมันจะเกิดรัฐจะแบกภาระสังคมสูงมากที่ต้องเลี้ยงดูคนกลุ่มนี้
2: เข้าใจ
1: ถูกไหมคะ
2: ป่าไม้อีกสวนอีกใช่ไหมคร
1: ับป่าไม้ก็เป็น
2: ทร
1: ัพยากรของชาตินะคะ
2: อันนี้ห้ามเลยนะครับ
1: อันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดการควบคุมการลงทุนของคนต่างชาติอะไรเนี่ยไม่ได้
2: ไม่อนุญาตเลย
1: เรื่องการเรื่องอีกเรื่องหนึ่งส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีต ดูแล้วเหมือนจะไม่สำคัญ
2: นะ
1: แต่สำคัญมาก
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่สำคัญมากนะคะเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ลูกเห็นไหมคะว่าทุกยุคทุกสมัยที่มีสงครามมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสื่อเป็นเรื่องสำคัญ
2: มาก
1: ที่สามารถทำลายโครงสร้างใหญ่ได้เลยจากคนการข่าวเป็นเรื่องสำคัญการสื่อเป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
2: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะมันเป็นบัญชีที่หนึ่งซึ่งค่อนข้างจะไม่ได้โดยเด็ดขาด
2: ค
1: ือเมื่อกี้ประมงลูกบอกประมงใช่ไหม
2: ขายมีประมงครับประมงในหน้าน้ำไทย
1: ประมงก็พี่จะมองว่ามันเหมือนการทำนานะคะมันก็เหมือนกันว่าทำไมเราต้องห่วงแหนไว
2: ้ทรัพยากร
1: ค้าขายที่ดินพระพุทธรูปนี่ยิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าของเราเป็นเมืองพุทธให้ต่างชาติเข้ามาที่ไม่ใช่เมืองพุทธล่ะ
2: ใช่
1: เราก็ศาสนาเราก็หายไปสิเพราะว่าจิตใจเป็นเรื่องสำคัญของคน
2: คร
1: ับ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเรื่องสำคัญของคนทีนี้ในเรื่องของบัญชีที่2เนี่ย
2: ดูหัวข้อเราน่าสนใจดูหนักๆดีครับ
1: ดูหนักค่ะแต่ว่า มันก็ขอได้นะขอได้นะแต่ว่าย
2: ากมาก
1: มันยากมาก
2: ใช่
1: มันยากมากอย่างเช่น
2: เพราะว่าต้องให้คณะรัฐมนตรีเนาะ
1: ต้องเป็นใช่ค่ะต้องเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงพาณิชย์อนุมัตินะ
2: คร
1: ับ แล้วก็คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อนุมัติอย่างเดียวนะถ้าคณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบกระทรวงพาณิชย์ก็อนุมัติไม่ได้นะไม่ครบองค์ประกอบ
2: ใช
1: ่ถือว่าไม่ชอบเลย
2: สองด่านเลย
1: สองด่านเลยค่ะก็บัญชีที่สองนี่ขออนุญาตได้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง อย่างเช่นจะมาตั้งค้าเกี่ยวกับเรื่องค้าอาวุธ
2: ได้ผลิตโดน
1: อันเนี้ยมันต้องดูกันมากบางครั้งอ่ะมันอาจจะมีประโยชน์อย่างเช่นมันไปเกี่ยวกับพรบเรื่องของอาวุธปืนสมมุติเนาะ
2: ครับ
1: มันอาจจะเป็นองค์ประกอบนึงของตรงส่วนนี้ก็ได้เช่นอะไรหรืออะไรต่างๆแต่มันก็ตีไปว่าเป็นเรื่องของความมั่นคง
2: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ได้
2: ใช่พอยต์2
1: พอยต์2
2: เป็นศิลปวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะศิลปวัฒนธรรม
2: อันนี้ยิ่งมีความลึกล้ำไปมากกว่าเดิม
1: ลึกซึ้งมากกว่าเดิมแต่ถ้าศิลปวัฒนธรรมที่มันเป็นรูปอีกรูปแบบลักษณะหนึ่งในเชิงสร้างสรรค์อะไรเงี้ยบางทีก็ได้อาจจะได้รับอนุมัติก็ได้นะคะที่เป็นการประยุกต์แต่ว่าต้องไม่มาทำลายศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรา
2: คร
1: ับ อ่ะค่ะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเมืองทองเมืองแร่อันนี้ก็ยากเหมือนกันไอ้ที่ก็บอกว่าต่างชาติเข้ามาสัมปทานอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นโครงสร้างที่ว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเป็นเงื่อนไขเพราะว่าการที่จะกำหนดให้ใครมาทำอะไรได้มันต้องมีเงื่อนไขควบคุมเอาไว้นะคะบัญชีสาม
2: บัญชีสาม
1: นี่แหละที่บอกว่า
2: อันนี้ขอได้ค่อนข้างสูงนะคะแม่
1: สูง
2: ส
1: ู
2: ง
1: ได้โอกาสสูงมากก็อย่างที่เราเจอใช่ไหมคะจากบริษัทดูไบเนี่ยที่มาปรึกษาเนี่ยก็คือสามารถไปขอได้ในบัญชีสามก็คือธุรกิจบริการเหมือนที่พี่เดนบอกอะค่ะว่าเป็นธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลการจัดการให้กับให้ความอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าต่างชาติหรือลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ใช่ต่างชาติก็ได้คนไทยก็ได้แต่เขาต้องการบริโภคอะไรที่สะดวกสบาย
2: เข้าใจ
1: อันนี้คือขอได้นะต่างชาติหรือคุณมีแนวในลักษณะที่ว่าพานักท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวมาเวเกชั่นในช่วงซัมเมอร์ของลูกเป็นแฟมิลี่อย่างนี้นะคะแล้วก็อยากได้กิจกรรมที่เกี่ยวกับลูกแล้วก็มีคนดูแลตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็ติดตาม
2: อย่างเช่นการจัดให้บริการนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ในเรื่องของการจัดให้บริการตรงนี้ขอได้คุณเป็นต่างด้าวก็ขอได้นะแล้วก็ต่างด้าวสมมติว่า

0: ไม่ใช่ทั้งหมดบางประเภทนะคะร้านอาหารตัวแทนจำหน่ายธุรกิจบริการอื่นๆนะคะเรื่องพวกนี้สามารถไปขอ FBI FBI อีกแล้ววันนั้นก็เหมือนกัน FBL
1: FBL
0: FBL เนี่ย
1: หรือว่าทนายเดียวกันนี่ FBI
0: อยากขนาดนั้นเลยค่ะอยากขนาดนั้นเลยค่ะแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะเป็นทุกอย่างได้ให้กับเธอแล้ว
1: ได้เจอแล้ว FBL ครับ FBL
0: FBL เนี่ยหลายคนถามว่าพี่แล้วใบอนุญาตที่เรียกว่าเป็น FBL เนี่ยมันให้สำหรับคนต่างด้าวเนาะคนไทยไปขอได้ไห
1: ม
0: ไม่ได
1: ้
0: ก็คุณไม่ใช่ต่างด้าวแต่คุณเป็นผู้รับมอบหน้าไปขอ
1: โอเค
0: คือเป็นเขาเรียกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนาะมันจะถูกจำกัดไว้ในบัญชี2กับบัญชี3ที่คุณสามารถขอได้บัญชี3เนี่ยสามารถขอได้โดยส่วนใหญ่เลยแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบหลายคนบอกว่าเอาแล้วฉันจะไปขอที่ไหนล่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนาะถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่กรุงเทพให้ไปปรึกษาที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทก่อนแล้วเขาจะแนะนำคุณว่าอาจจะมายื่นขอที่นี่แล้วก็ส่งเรื่องไปที่กรุงเทพหรือแนะนำบอกว่าไปที่กรุงเทพโดยตรงนะคะหรือว่าบางตัวก็อาจจะยื่นทางออนไลน์ได้ในปัจจุ
1: บ
0: ันนะคะขั้นตอนในการขอก็เหมือนบริษัท BVI ที่มาถือในบริษัทไทยเนี่ยนะคะก็จะต้องไปยื่นเรียกอะไรนะก่อนที่จะไปยื่นเนี่ยต้องเตรียมเอกสารก่อนนะคะต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวเรื่องทางการค้าแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรพวกเนี้ยต่างๆแต่ว่าอันดับแรกเลยคุณต้องรู้ว่าคุณจะไปยื่นขอกิจการประกอบธุรกิจอะไรประเภทใดว่าสมมุติว่าคุณเป็นวิศวกรนะคุณก็ต้องเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวกับวิศวกรนะคะไปยื่นคำขอแล้วก็หน้าหนังสือรับรองบริษัทคุณเขาเรียกอะไรนะบจ.ห้าเขาเรียกอะไรนะสำเนาบัญชีทะเบียนผู้ถือหุ้นบริคุณสนธิงบการเงินถ้าคุณมีนะคะหนังสือมอบหน้าบางคนบอกว่า
1: ไม่
0: ไปทำเองมอบหน้าได้ไหมมอบหน้าได้ค่ะแล้วก็หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นว่าคุณมีคุณสมบัตินั้นไหมอย่างเช่นถ้าคุณเป็นวิศวกรก็ต้องมีใบวิชาชีพของคุณนะ
1: ครับผม
0: ต้องมีใบวิชาชีพของคุณแต่ถ้าสมมติว่าเป็นธุรกิจให้บริการ
1: ครับ
0: อย่างเช่นบอกว่าธุรกิจเนี้ยคุณก็ต้องมีคล้ายๆเรซูเม่แล้วก็ประสบการณ์ของคุณว่าคุณมีประสบการณ์แค่ไหนแล้วคุณก็ต้องเขียนวัตถุประสงค์อะไรเป็นพรีเซนเทชั่นแล้วก็
1: business plan
0: อะไรพวกนี้
1: รายละเอียดโครงการใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับใช่ค่ะแผนการลงทุนเรื่องนี้สำคัญนะสำคัญนะเหมือนทำเหมือนขอจด BOI เลยค่ะแล้วก็แผนการจ้างงานแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะถ้ามีเนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสสูงเพราะว่าเขาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษต่อให้คุณไม่มีเขาก็จะกำหนดมาว่าคุณต้องถ่ายทอดแผนทางด้านนี้นะคะแล้วก็แผนวิจัยและพัฒนาท่านมีนะแผนที่ตั้งสำนักงานนะคะเรื่องพวกนี้แล้วทุกอย่างต้องทำเป็นภาษาไทยนะอยากทำเป็นภาษาต่างประเทศมาเอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาต่างประเทศก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยให้หมดนะคะเมื่อรวบรวมเอกสารได้เสร็จเรียบร้อยก็เอาไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจ้าหน้าที่ก็จะรับตรวจเอกสารนะคะว่าครบไม่ครบหรือจะแจ้งให้คุณแก้ไขพี่เดือนอ่ะเวลาไปจดให้ลูกค้าจะชอบเบื่อมากเลยเวลาแก้ไขเนี่ย
1: มันต้องแก้ใช่ไหมครับ
0: เบื่อมากเลยในเวลาในการแก้ไขมันบ่อยอ่ะน้องแม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องแต่ว่าอย่าเบื่อนะเราว่าบางครั้งอ่ะมันเป็นองค์ประกอบของคนเป็นองค์ประกอบของธุรกิจแล้วเราเป็นผู้รับมอบหน้าไปนะคะระยะเวลาในการชี้นาจะอยู่ที่60วันแต่โดยส่วนมากนี่มากกว่านะทำใจเผื่อไว้เลยนะคะก็
1: ไม่ได้
0: ใช่อื่นๆเนี่ยค่ะของ DVI เนี่ยก็จะประมาณนี
1: ้
0: นะคะไม่มากกว่านี้แล้วแหละ
1: เพราะว่า จริงๆเราฟังทนายเดียวเราก็สามารถที่จะเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นว่าอะไรมันคือ BBI
0: ใช
1: ่แล้วก็เราจะได้มีความรู้สึกว่าเออใช่เพราะว่าส่วนมากคนเข้าใจว่าเอ๊ะพออ่านเอกสาร BBI คือหมายความว่าเออมันหนีมาจ้ะมันไม่ต้องจ่ายภาษีมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับ
0: ไ

0: างชาติเขาเข้าใจแบบนั้นจริงๆว่าเป็นอะไรที่ security ให้เขามากนะคะแต่จริงๆแล้วต้องอธิบายเขาให้ชัดเจนเนาะว่าบริษัท BVI ก็เป็นหนึ่งบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติแล้วก็เป็นคนต่างชาติ
1: คนต่างชาติใช่ค่ะโอเคครับก็เราคิดว่าเนื้อหาสาระในตอนนี้ของเราเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอาจจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจยากนิดนึงสำหรับพี่น้องชาวบ้านของเราแต่ว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าไปเจอเข้าแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อเราทางผู้ได้นะ
0: ใช่จริงจริงจริงจะบอกว่าพี่เดือนเปิดใจเนาะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นพี่น้องทนายด้วยกันหร
1: ือ
0: กลุ่มวิชาชีพก็ยินดีนะคะให้หารือกันและเปลี่ยนความรู้กันแต่ว่าขอนิดนึงอย่าเยินเยอะแล้วก็อย่าถามไม่รู้เรื่องไม่เข้าประเด็น
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนะครับสำหรับพี่นายเดือนแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยคอยดูแลเราตลอดมา 96.75 เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรค่อยติด

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดชายแดนของไทยที่เป็นเขตติดต่อกับเมียนมาลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเส้นแบ่งเขตแดนหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดของชนกลุ่มน้อยและการหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวเขามีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาโดยการตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรตามแนวชายแดนและเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2544ที่บ้านปางคองอำเภอปางมะผ้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อและป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถทำการเกษตรได้มีแหล่งน้ำและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและไทยใหญ่รวม40หลังคาเรือนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาอธิปไตยของชาติโดยจัดฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและการรายงานข่าวให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้าไปช่วยสนับสนุนอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยเมื่อการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆอีกหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนพื้นราบและมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความมั่นคงของชาติตลอดจนร่วมกันสนองพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกหลานคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดิน
3: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และนางลาลีวันกาญจนาจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าผู้ได้รับรางวัลทุกคนล้วนเป็นสตรีที่มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรวมมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจำนวน156รายและเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15รายจากทั่วประเทศ
4: ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นเครื่องยืนยันชี้วัดครับว่าสตรีไทยทั้งหลายที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นสตรีต้นแบบเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างของสังคมและผมเชื่อมั่นเหลือเกินพระราชดำริ4ประการสตรีดีเด่นทุกท่านได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเห็นผลแล้วก็เป็นผลงานในการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
3: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569การแสดงความสามารถของเยาวสตรีไทยอีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีการออกแบบและจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับงานในปีนี้อาทิผ้าพันคอกระเป๋าสมุดและผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป4ภาคระดับ 4-5 ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบในชุมชนและฝีมือของสตรีไทยที่มีการสื่อสารและพัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามและในช่วงเย็นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศโดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT2 HD ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ฐานิตภาคนาครายงาน
0: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้
5: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2499จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา70ปีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทยทำให้กิจการของสภากาชาดไทยดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลได้จนปัจจุบันจึงขอเชิญประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2555เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษานฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
7: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมค่ะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
6: ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ถึงวันที่15สิงหาคมนายภูนพงศ์ดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
8: เราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำยาวมากการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้ก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็ก
0: ๆเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้
9: บริษัทไทยสลายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของภาครัฐพร้อมเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยเมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์จะจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยขนส่ง พลังงานสะอาดลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถใช้กับบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทครบทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยสายสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนถึงวัดจันยวาฒและหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดกับไดลี่แม็กแฟร์เดินทางไม่จำกัดตลอดวันเพียง40บาทเท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 ราย
10: นางสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดอำเภอ300ยอดระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ภายในงานมีการนำปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั้งนี้เกษตรกรที่มาซื้อสินค้าภายในงานจะได้รับส่วนลดและคูปองพิเศษได้แก่กรณีที่1เกษตรกรทั่วไปที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทและคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทกรณีที่2เกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวมีบัตรดินดีใบรับรอง GAP และเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทและยังมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมซื้อปุ๋ยเคมีกระสอบที่6ลดเพิ่มอีก300บาทและคูปองส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์250บาทโดยขอให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบรับรองต่างๆเกี่ยวกับอาชีพเกษตรของตนเองมารับบริการตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,400 คนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ตั้งแต่วันนี้ผู้ได้รับใบสั่งจราจรหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายภาษีได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันซึ่งหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงหากนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมาย
7: อย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งบุ๊กเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลตาดกลอย2หมู่บ้าน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมจากฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาดกลอยประสบอุทกภัย80หลังคาเรือนโดยเช้าวันนี้นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มเก่าข้อมูลล่าสุดพบว่ายังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลตาดกลอยจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1จำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่8จำนวน3หลังคาเรือนโดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจสำหรับระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหหยองตำบลศิลาวัดได้ 4.75 เมตรยัง
11: ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.09 เมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.30 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.70 เมตรส่วนห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอำเภอหล่มเก่าได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
12: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรพร้อมลงทุนระบบชลประทานแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวตกถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นธรรมลดการสูญเสียรายได้ไปยังพ่อค้าคนกลางและนายทุนพร้อมเดินหน้ามาตรการดูแลด้านการตลาดราคาสินค้าเกษตรและพิจารณาแนวทางลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
13: ความประสงค์ของท่านประพัฒน์ก็คือต้องการให้รายได้นั้นเนี่ยมันตกอยู่กับพี่น้องให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าทำมาแล้วผลผลิตที่ออกมาจากหยาดเหงื่อแล้วก็แรงของชาวนาพี่น้องชาวนาเนี่ยกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงพ่อค้าคนกลางในขณะที่คนผลิตจริงๆเนี่ยมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับพลังกับแรงที่ทุกคนทุ่มลงไปอันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดรัฐบาลต้องการผมย้ำนะครับต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับทุกคน
0: นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนแทนการเยียวยาภายหลังเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการอนุมัติงบประมาณและโครงการที่จำเป็นรวมทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการวางผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและร่วมกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าจากนี้จะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจสะเทือนขวัญที่นอกจากจะลงมือก่อเหตุกับชาวต่างชาติยังลงมือกับคนไทยอีก3รายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษสถานหนักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยกระดับศักยภาพคมนาคมภาคอีสานใต้
14: นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและการให้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบรางและระบบทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานใต้ลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเตรียมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับภูมิภาคอื่นในอนาคตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งยกระดับสะพานปลาภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล
15: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายเร่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงให้มีความทันสมัยรองรับการเติบโตของภาคประมงและเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่าองค์การสะพานปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่แก้ไขปัญหาร่องน้ำและเรือที่จอดค้างรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับเรือประมงทูน่าและการขนถ่ายสัตว์น้ำในอนาคตพร้อมกันนี้เตรียมผลักดันองค์การสะพานปลาภูเก็ตสู่การเป็นซีฟู้ดฮับหรือศูนย์กลางอาหารทะเลของภูมิภาคสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคประมงเชื่อมโยงการค้าการแปรรูปและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับรายได้ของชาวประมงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: กองทัพเรือสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วยืนยันยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
16: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาตามลำดับชั้นโดยในระหว่างที่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จกองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาหรือรายละเอียดของข้อเสนอแต่ละรายได้แต่หากได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วกองทัพเรือพร้อมเปิดเผยผลการพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถร่วมตรวจสอบและยังคงรักษาความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมยืนยันว่าการพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ยึดหลักการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารคุณสมบัติข้อมูลทางเทคนิคข้อเสนอด้านราคาและรายละเอียดอื่นๆที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอด้านยุทโธปกรณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนในประเทศและผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผู้ยื่นข้อเสนอไว้สามารถดำเนินการได้จริงเกิดผลเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือและประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยศาลออกหมายจับ4ผู้ต้องสงสัยคดีระเบิดหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงและโจมตีจุดตรวจบูเกซามี
17: พันตำรวจเอกอุเทนแก้วจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วเหตุละ2หมายรวมทั้งสิ้น4หมายหลังเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องน อกจากนี้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีข้อมูลเชื่อมโยงว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดตราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลการสืบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราธิวาสยังชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวการเชิญตัวตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะจำนวน4นายว่าเป็นเพียงการเชิญมาพูดคุยและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนเท่านั้นไม่ใช่การควบคุมตัวหรือดำเนินการตามกระบวนการซักถามตามที่มีการเผยแพร่ในข่าวก่อนหน้านี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
19: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
18: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
19: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
18: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
19: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขู่ว่าเขาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นสัญญากับสหรัฐอยู่บ่อยครั้งในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามของทั้งสองฝ่ายขณะที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมจำนนในการทำสงครามกับสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนชาวสเปนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตโมร็อกโกในกรุงมาดริดของสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนอย่างรุนแรงจากการที่ปล่อยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้ามาในประเทศด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกมากกว่า 48,000 คนที่เข้าไปในเมืองเซลตาเดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสำนักข่าว ERT ของทางการกรีซรายงานโดยแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของกรีซหรือ HNMS ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของกรีซรวมถึงภูมิภาคโบโอเทียและภูมิภาคลาโคเนียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว254คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย HNMS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีพื้นที่บางส่วนเผชิญกับลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันรัฐบาลกรีซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่ามากกว่า70จุดทั่วประเทศและเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ถนนหลายสายในประเทศกรีซถูกตัดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายโมฮัมเหม็ดเซสดิกอายเมซาอูเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอลจีเรียที่ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่ง ตกลงไปในหุบเหวที่เมืองบูเมเดสทางตอนเหนือของแอลจีเรียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก39รายอย่างไรก็ตามนายเมสซาอุเดนเตือนว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลมัจิสเตบูนผู้นำแอลจีเรียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-1 เซต 25-21 32-34 25-21 และ25-19 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ในเกมนี้จะได้รับชัยชนะแต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะซึ่งจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขในเกมที่2ที่จะพบกับฟิลิปปินส์ต่อไป
21: ผมคิดว่าเกมนี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับที่ได้รับโอกาสลงไปเล่นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในวันนี้ซึ่งคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราคงจะต้องเตรียมตัววางแผนของเราให้ดีเพราะว่าเราแข่งกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้ต่างกว่าอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับเราต้องโฟกัสแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำตัวเราเองไงให้มันซัคเซส
20: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเบอร์มิงแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของประเทศอังกฤษเปิดสนามเซนต์แอนดรูต้อนรับการมาเยือนของ FC บาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีกว่าโดนจุดโทษเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา90นาที2ประตูต่อ2ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบอร์ดมัดทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโตนิโอซิลวาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย22ปีจากเบนฟิก้าแล้วเรียบร้อยด้วยราคาค่าตัว21ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4ล้าน3แสนยูโรขณะที่อูโก้กิเยเม่ผู้สื่อข่าวจากเลอกิฟหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนิวคาสเซิลในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไลซ์กองกลางทีมชาติบราซิลแล้วที่90ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านปอนด์อาแจกทีมดังจากศึกเอเลเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวจูเลียนบรันตัวรุกวัย30ปีชาวเยอรมันมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเจนต์หลังนักเตะหมดสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026ระหว่างทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกและเตรียมความพร้อมทางด้านแท็กติกและสภาพร่างกายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าไม่มองว่าทีมไทยได้เปรียบจากการมีเวลาพักมากกว่าเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นคุณภาพหลายรายและไทยต้องเล่นด้วยความรัดกุมพร้อมเชื่อว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลในสนามจะเป็นพลังสำคัญช่วยผลักดันทีมขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับเกมแรกในบ้านและตั้งเป้าเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลหลังทีมได้ปรับจูนจากนัดแรกพร้อมเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศและผลักดันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026จะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับณภภากรตุงคาสถานพลิกจากตามหลัง1เกมเอาชนะซี่หยูโลกับโนรากีฬา ไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาเดะกับบิยูทาคาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกียรติทองแพ้แทนวีชามาจากอินเดีย1-2เกมส่วนคู่ผสมรุธนภักดิ์อุบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1-2เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุด
3: มีทีมมาทั้งหมด19ประเทศนะครับแล้วก็รวม700กว่าคนนะครับก็ถือเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางนะครับของตะกร้อโลกทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาทำการแข่งขันแล้วก็มาร่วมกับคิงคัพแล้วก็เวิลด์คัพที่ประเทศไทยนะครับทางทีมงานก็ได้พยายามที่จะจัดการแข่งขันนี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มแสงสีเสียงนะครับเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
20: สำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยถึงกรณีที่ทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศศึกตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในระหว่างการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟจะพิจารณาลงโทษนักกีฬาไทยทั้ง5คนที่ถูกสั่งพักการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
3: เขาจะมาจะตัดสินในช่วงนี้ระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันคิงคัพนี้เนื่องจากว่าทางกรรมการต่างๆของอิสตาฟก็จะมาที่เมืองไทยอยู่แล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ตัดสินกันในพยายามสรุปให้จบภายในก่อนจบการแข่งขันคิงคัพในครั้งนี้ครับ
20: สนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชายาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกพบกับนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่แข่ง7แต้มในทุกเฟรมผลปรากฏว่าในเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้4-1เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
22: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมือง ในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อเสด็จเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการเสด็จเคราะห์ด้วย
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.

0: วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือเว็บไซต์ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีข่าวสำคัญของคนไทยในระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อมีเด็กไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหอบกีตาร์คู่ใจขึ้นไปประกวดลวดลายร้องเพลงร็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry บนเวทีอเมริกา Got Talent ซึ่งเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีสาขาแยกออกไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้กลับมีจุดเริ่มต้นที่เกือบจะไม่ได้ไปต่อและเต็มไปด้วยจุดหักมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับรายการนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นแนวคิดของไซมอนโคเวลกรรมการฝีปากกล้าซึ่งไอเดียนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000ขณะที่รายการประกวดร้องเพลงอเมริกาไอดอลกำลังโด่งดังในขณะนั้นเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของรายการทีวีที่ตีกรอบอยู่แค่การร้องและการเต้นเขาจึงต้องการสร้างเวทีประกวดที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงโดยไม่จำกัดอายุและประเภทการแสดงไม่ว่าจะเป็นมายากลตลกเดี่ยวหรือการแสดงของสัตว์เลี้ยงการแข่งขันในแต่ละปีเริ่มต้นด้วยรอบคัดเลือกหลายรอบนะครับซึ่งรอบแรกคือรอบคัดเลือกของโปรดิวเซอร์จัดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเปิดรับการแสดงทุกรูปแบบและการตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าใครจะได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือกถัดไปที่เรียกว่ารอบคัดเลือกของกรรมการท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้จะถูกกักตัวไว้ด้านนอกเวทีในบริเวณการแสดงหลักนะครับและได้รับหมายเลขที่ระบุเวลาที่จะได้แสดงเมื่อถูกเรียกชื่อจะต้องแสดงต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งมีเวลาจำกัดเพียง90วินาทีโดยมีผู้ชมสดอยู่ร่วมชมการแสดงทุกครั้งกรรมการแต่ละคนจะมีปุ่มกดและสามารถใช้ได้ระหว่างการแสดงหากไม่ประทับใจไม่ชอบการแสดงหรือรู้สึกว่าการแสดงนั้นเสียเวลาหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันถูกกรรมการทุกคนกดปุ่มหยุดการแสดงของเขาจะจบลงโดยอัตโนมัติครับเมื่อมีการแสดงเสร็จสิ้นลงกรรมการจะให้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นจากนั้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนผู้เข้ารอบการแข่งขันต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบการแสดงของตนจึงจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้มิฉะนั้นจะถูกคัดออกในรอบนั้นๆท่านผู้ฟังครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือ

0: น้องแพรวรัตติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกำลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากการโชว์พลังเสียงอันสุดยอดและเทคนิคการเล่นกีตาร์อันแพรวในรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21ประจำปี2026จนได้รับ4 yes หรือคะแนนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทั้ง4คนให้เข้ารอบต่อไปและรอบการแสดงถัดไปคือรอบทำการแสดงสดหรือ live shows ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคม2026นี้ผู้เข้ารอบ44คนจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อทำการแสดงสัปดาห์ละ11คนและคัดเลือกผู้ชนะเพียง12คนเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งการแสดงจะออกอากาศทุกคืนวันอังคารและมีการประกาศผลสดในคืนวันพุธทางสถานีโทรทัศน์NBC โดยในรอบรองชนะเลิศจะยังคงเป็นการแสดงสดที่ตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเช่นเดิมโดยผู้เข้ารอบทั้ง12คนจะถูกคัดออก2คนเหลือเพียง10คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่23กันยายน2026เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเหมือนเดิมโดยผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะถูกคัดออกเหลือเพียง5คนและ3คนตามลำดับจนกระทั่งได้ผู้ชนะเลิศครับสำหรับชาวไทยที่อยากส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยการโหวตคะแนนเสียงนั้นสามารถโหวตได้2ช่องทางครับคือเว็บไซต์ www.nbc.com/agt-vote และทางแอปพลิเคชันชื่ออเมริกา Got Talent on NBC 1คนสามารถโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันได้แต่ละคนได้10โหวตผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการเปิดโหวตไลฟ์โชว์ซึ่งจะเริ่มแข่งในเวลา 17:00 น.ในเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอเมริกา Got Talent เริ่มออกอากาศเวลา 20:00 น.ทางฝั่งตะวันออกนะครับโดยจะปิดโหวตในเวลา 7:00 น.ของฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันหรือ 4:00 ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นหลังโชว์จบนั่นเองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมโหวตและให้กำลังใจน้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกา Got Talent นะครับและขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการแข่งขันอเมริกัน Got Talent เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่าย

0: ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ยาเสพติดคืออันตราย

0: ณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ขอน้อมศิรกรานพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธทพรชัยขวัญเกล้าพระไทยไทยนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัดชัยจิตจำนองผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

0: แสงสุรีจรัสงามอลามล่าเฉลิมพระชนมะพรรษาพระทรงศรีปวงประชาพักมั่นคงองค์จักรีสดุดีองค์ราชาพระภูวนัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายดำรงฉิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่อำเภอตะกั่วป่า
1: ปราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอ

0: เอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะค่ะเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะทั้งนี้ก็เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมถึงการรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่นะคะซึ่งมีนายสราวุฒนาเจริญสกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนะคะจุดแรกค่ะไปที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะคะซึ่งณตรงนี้นะคะก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนะคะโดยจังหวัดพังงาของเราเนี่ยนะคะก็ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานแล้วก็ศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดค่ะผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนวัตกรรมยางพาราการผลิตพืชอินทรีย์และพืชปลอดภัยค่ะการจัดการดินและน้ำสัตว์น้ำมูลค่าสูงการยกระดับการผลิตโคเนื้อการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะรวมถึงการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์เนี่ยนะคะก็เดินทางต่อไปนะคะที่ไปเพื่อติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสนนะคะซึ่งก็กลุ่มนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาภาคการเกษตรจากอาชีพแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านผลิตภัณฑ์การแปรรูปรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะโดยกลุ่มเนี่ยสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะชื่อว่าเส้นทางสายหวานณบ้านคลองบ่อแสนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะคะซึ่งต่อจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีเสร็จหลังจากที่เสร็จภารกิจในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะท่านก็จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอ่างเก็บน้ำลำไตรมาสแล้วก็ลำรูใหญ่ด้วยนะคะซึ่งท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าแล้วเสร็จนะคะโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยให้ชาวพังงาเนี่ยมีน้ำคุณภาพดีใช้ได้อย่างเพียงพอนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาลงพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะซึ่งก็เป็นคุณปิยรัตติยภัยรัตน์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านก็จะเดินทางต่อไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นวันที่1สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทุกวันที่1สิงหาคมนะคะก็เป็นวันสำคัญของสตรีไทยนะคะนั่นก็คือเป็นวันสตรีไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับวันสตรีไทยนะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมาแล้วนะคะซึ่งก็จุดเริ่มต้นของวันสตรีไทยนะคะ
เขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2546นะคะก็อย่างที่บอกว่าเริ่มมีกันมานานแล้วนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2546ค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันนี้เป็นวันสตรีไทยนะคะสืบเนื่องมาจากที่พระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสต่างๆนะคะรวมถึงการเสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยในอดีตค่ะซึ่งพระองค์ทรงยกย่องและชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่มีบทบาทในการดูแลครอบครัวแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังทรงเป็นผู้สืบสานแล้วก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะคะของชาติมาอย่างยาวนานค่ะรัฐบาลก็เลยได้กำหนดให้ทุกวันที่1สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสตรีไทยทั้งนี้ก็เพื่อเทิดพระเกียรติแล้วก็เชิดชูเกียรติสตรีไทยทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้นะคะปี2569ค่ะก็มีการจัดงานนะคะภายใต้แนวคิดแม่ฟ้าหลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินนะคะแม่ฟ้าหลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานนะคะก็เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็แสดงความอาลัยรักเทิดทูนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินนะคะผู้ทรงอุทิศพระวรกายพลิกฟื้นผ้าไทยงานหัตถกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรากหญ้านะคะให้กลับมามีชีวิตชีวาจนกลายเป็นมรดกทรงคุณค่าระดับสากลนะคะซึ่งสตรีไทยก็ได้มีการตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินก็เป็นการปลุกพลังสตรีไทยยุคใหม่ให้ลุกขึ้นมาตั้งปณิธานร่วมกันในการเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมนะคะนำงานศิลป์นำภูมิปัญญานำงานฝีมือรวมถึงผ้าไทยนะครับมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดในยุคดิจิตัลนะคะเพื่อส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะพลังสตรีไทยพลังแห่งการสร้างสรรค์และสืบสานวันสตรีไทยจึงไม่ใช่แค่วันแห่งการเฉลิมฉลองนะคะแต่ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่ย้ำเตือนว่าผู้หญิงไทยทุกคนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในมิติของความทันสมัยแล้วก็ความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะก็เวียนมาครบอีกวาระหนึ่งนะคะสำหรับวันที่1สิงหาคม2569นะคะวันสตรีไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งสำหรับรายการของเรานะคะก็มาเจอกันตามชื่อรายการนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะโดยทีมงานสวทตะกั่วป่านะคะจังหวัดพังงาเป็นผู้ผลิตรายการนะคะออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่จังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ยังมีท้ายเหมืองเรดิโอนะคะร่วมรับสัญญาณให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันนะคะแต่สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขอเพลงกันเข้ามาได้ก็จะเป็น0764-21055นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับคุณ
ชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะหรือว่าดีเจน้องส้มนั่นเองค่ะก็สามารถโทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะ0764210055ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันค่ะ

วันสตรีไทยความสง่างามที่สืบสานจากพระราชินีสองรัชกาลวันที่1สิงหาคมของทุกปีคือวันสตรีไทยวันนี้ไม่ได้มีขึ้นเพียงเพื่อกล่าวชื่นชมความงามของผู้หญิงแต่เพื่อยกย่องคุณค่าของสตรีไทยผู้เป็นทั้งพลังของครอบครัวรากฐานของชุมชนและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเมื่อพูดถึงความสง่างามของสตรีไทยหลายคนอาจนึกถึงกิริยาที่อ่อนโยนการแต่งกายที่งดงามหรือถ้อยคำที่สุภาพแต่ความสง่างามที่แท้จริงไม่ได้อยู่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกหากอยู่ในความเข้มแข็งที่ไม่จำเป็นต้องแข็งกร้าวอยู่ในความเสียสละที่ไม่เรียกร้องคำยกย่องและอยู่ในสติปัญญาที่สามารถประคับประคองผู้คนรอบข้างให้ก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันวันสตรีไทยถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่พุทธศักราช2546พระองค์ทรงวางรากฐานแห่งคุณค่าของสตรีไทยไว้อย่างลึกซึ้งผ่านแนวพระราชดำริเรื่องหน้าที่สำคัญ4ประการได้แก่การทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์การทำหน้าที่แม่บ้านให้ดีการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและการฝึกฝนพัฒนาตนเองคำว่าแม่บ้านในความหมายนี้มิได้จำกัดผู้หญิงไว้เพียงภายในบ้านแต่หมายถึงผู้สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวเพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งชุมชนย่อมเข้มแข็งและประเทศชาติก็ย่อมมั่นคงตามไปด้วยตลอดพระราชกรณียกิจพระองค์ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพของราษฎรทำให้ผลงานจากสองมือของสตรีชนบทกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกจากรัชกาลที่9สู่รัชกาลปัจจุบันความสง่างามและพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสานผ่านสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระอิริยาบถที่สง่างามเปี่ยมด้วยวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละทรงเป็นภาพสะท้อนของสตรีไทยยุคใหม่ผู้สามารถรักษาความอ่อนโยนไว้พร้อมกับความสามารถความกล้าหาญและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมความงามจากพระราชินีทั้งสองพระองค์จึงไม่ใช่ความงามที่มีไว้เพียงชื่นชมแต่เป็นความงามที่สตรีไทยทุกคนสามารถน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคือการงดงามด้วยความดีเข้มแข็งด้วยปัญญาอ่อนโยนด้วยเมตตาและสง่างามด้วยการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นวันนี้สตรีไทยอาจเป็นแม่เป็นครูเป็นเกษตรกรเป็นศิลปินเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นำประเทศไม่ว่าจะยืนอยู่ในบทบาทใดคุณค่าของผู้หญิงมิได้วัดจากตำแหน่งชาติกำเนิดหรือรูปลักษณ์หากวัดจากความสามารถในการสร้างชีวิตของตนเองพร้อมทั้งสร้างโอกาสและความหวังให้แก่ผู้อื่นวันสตรีไทยจึงไม่ใช่เพียงวันแห่งการยกย่องผู้หญิงแต่คือวันที่เตือนใจเราทุกคนว่าเมื่อสังคมให้เกียรติเปิดโอกาสและเชื่อมั่นในศักยภาพของสตรีประเทศชาติก็จะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพลังที่อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพลังที่สง่างามแต่ไม่หยุดนิ่งและพลังแห่งความดีงามซึ่งได้รับการสืบสานจากพระราชินีสองรัชกาลสู่หัวใจของสตรีไทยทุกคน

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้วันที่1สิงหาคมค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันโครงการดีเดย์ในหลายๆเรื่องเลยนะคะนอกจากว่าเป็นวันสตรีไทยแล้วนะคะวันที่1สิงหาคมค่ะวันที่1สิงหาคมนะคะวันนี้ก็ดีเดย์เรื่องนี้นะคะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คือพอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้1สิงหาคม2569นี้เป็นต้นไปเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ชำระใบสั่งนะเวลาเราไปต่อทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะไม่ได้ทะเบียนรถตัวจริงนะคะก็จะได้ใบแทนมาก่อนนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราค้างไว้นานๆใบแทนเนี่ยก็จะมีกำหนดระยะเวลานะคะคุณผู้ฟังเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแค่ใบแทนไม่ได้มีทะเบียนตัวจริงนะคะเราอาจจะโดนค่าปรับได้นะคะสำหรับตอนเรื่องนี้นะคะซึ่ง เรื่องของใบสั่งนะคะบางคนก็เหมือนกับว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปต่อทะเบียนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยเราต้องจ่ายค่าใบสั่งนั้นให้หมดแล้วถึงจะดำเนินการต่อทะเบียนได้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเรื่องของค้างชำระค่าใบสั่งอ่ะเรายังไม่จ่ายค่าใบสั่งก็คือได้เราสามารถต่อทะเบียนได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้ก็ไม่ใช่ตัวจริงกลับมานะคะเป็นใบแทนมาก่อนนะคะซึ่งใบแทนนี้นะคะก็มีกำหนดระยะเวลานะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ใบแทนไปจนหมดระยะเวลานะคะซึ่งใบแทนหรือว่าป้ายภาษีชั่วคราวนะคะก็จะมีอายุ30วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องชำระให้หมดนะคะค่าใบสั่งที่เราค้างไว้นะคะซึ่งเขาจะรู้ได้อย่างไรเรื่องของใบสั่งเนี่ยทีเนี้ยมันก็ว่าเวลาเราได้รับใบสั่งใช่ไหมคะภายในกี่วันเราไม่ได้ไปชำระตามกฎที่เขามีให้มาเนาะถ้าเกิดว่าเราค้างไปนานๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาก็จะลิงก์ข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของการต่อทะเบียนนะคะถ้าใครไม่อยากจ่ายค่าใบสั่งก็ขับขี่ปลอดภัยนะคะตั้งมั่นอยู่ในสติแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดก็แล้วกันค่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะที่ดีเดย์วันที่1สิงหาคมนี้นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเริ่มวันนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมค่ะจะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและก็มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัตินะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยได้มีการออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกนะคะ
โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะซึ่งตามที่กรมบัญชีกลางนะคะได้มีการกำหนดให้รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาแล้วก็ยาประเภทอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปค่ะจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบหรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีนั้นปัจจุบันยาดังกล่าวที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักซึ่งเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะแล้วก็ยาที่ขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ค่ะดังนั้นเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์แล้วก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนนะคะซึ่งอันแรกก็คือกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายานะคะตามระเบียบนะคะแล้วก็กำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นนะคะหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดีเดย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการ เพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการใช้ยารักษากระดูกพรุนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์แล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดีเดย์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะอีกเรื่องหนึ่งละกันค่ะ3เรื่องนะคะดีเดย์วันที่1สิงหาคมเนี่ยมีหลายเรื่องมีมากกว่านี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการเพิ่มมาตรการตรวจสอบในเรื่องการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติค่ะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะคะ1สิงหาคมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวละลิดานะคะเพลิดวิวัฒนาค่ะท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในการประกอบธุรกิจนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางนะคะขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการภายหลังการจดทะเบียนค่ะเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังนะคะโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะก็คือวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและนอกจาก3เรื่องนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะใครที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040วันนี้ก็เตรียมเติมเงินใช้สิทธิ์กันได้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่พลาดเขาเรียกว่าอะไรนะใครที่แบบตรวจสอบสิทธิ์แล้วสิทธิ์ไม่ผ่านเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะคะรัฐบาลมีการ
ขยายให้นะคะในเรื่องการใช้สิทธิ์ค่ะเดิมเนี่ยคือสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะก็จะใช้สิทธิ์จนถึง31กรกฎาคมคือเมื่อวานแต่ว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีการขยายให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยใช้จ่ายตามสิทธิ์ไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดีเดย์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะ1สิงหาคมใครที่มีสิทธิ์นะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์โครงการกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการกันสัก2เพลงค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะดิฉันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ค่ะที่ Memory Beat เขาหลักนะคะเขามีการจัดการแข่งขันกระดานโต้คลื่นนะคะสำหรับน้องๆเด็กๆทุกคนที่มีความสนใจกีฬากระดานโต้คลื่นนะงานนี้ไม่มีค่าสมัครค่ะเด็กๆคนไหนน้องๆคนไหนนะคะ

ต้องการที่จะเล่นกีฬาโต้คลื่นก็สามารถไปสมัครเข้าร่วมได้เลยค่ะเพราะว่างานนี้ฟรีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครอาหารการกินต่างๆนะคะวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเขามีการจัดการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นสำหรับเด็กๆนะคะซึ่งก็สองวันนะคะภายใต้ชื่องานว่า Memory Grom Competition 2026นะคะการแข่งขันโต้คลื่นสำหรับเด็กๆนะคะคุณผู้ฟังสมัครฟรีเล่นฟรีกินฟรีนะคะสำหรับที่งานนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่มีความสนใจที่จะเล่นกีฬากระดานโต้คลื่นแต่ว่ายังไม่ได้ร่วมแข่งขันก็สามารถไปงานนี้ได้นะคะเขามี2วันค่ะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้1สิงหาคมแล้วก็2สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังที่ Memory Beat เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะมองดูเวลาวันนี้หมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับดีเจมาตูมแล้วกันในช่วงคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันกับน้องส้มลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์ทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่บริเวณวิหารเซียงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบการฝังศพของพี่น้องชาวรัสเซีย2รายที่เสียชีวิตจากคดีฆ่าชิงทรัพย์เพื่อรับฟังรายงานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำให้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยรัฐบาลจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดณัฐยาโทธการนางสทชลบุรีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจสภ.แม่สอดจับกุมต่างด้าวสัญชาติเมียนมา33คนลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาบริเวณพื้นที่หมู่ที่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนและในบริเวณเดียวกันพบรถยนต์กระบะสีขาวต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระอยู่บริเวณด้านหลังกระบะจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่าลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมรถยนต์ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ประสานทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ฟิลิปปินส์เ กำหนดเส้นฐานหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานของหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนของจีนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสพร้อมประณามอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้และจีนไม่มีวันยอมรับหลักเกณฑ์นี้อย่างเด็ดขาดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังฟิลิปปินส์ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการเดินเรือบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าการกำหนดเส้นฐานในด้านน้ำทางทะเลนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวเทติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
17: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465 พียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันนะครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับวันนี้นะครับพบกับผมวินโยพิทักษ์ปกรณ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ชาวไทยทั่วประเทศนะครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะครับซึ่งข่าวเป็นที่น่ายินดีนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์คุ้มครองและยกระดับมรดกทางวัฒนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาตินะครับประเทศไทยประสบความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีโลกหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับมีมติเห็นชอบวัดพระธาตุมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และข้อที่6นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศนายสุชาติกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ได้บูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งดร.วีระวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับเคลื่อนภารกิจและสนับสนุนคณะผู้แทนไทยในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการต่อคณะกรรมการมรดกโลกจนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนแห่งแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบเนื่องอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมและหลักคำสั่งสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล นะครับแล้วก็ได้แสดงความขอบคุณนะครับต่อคณะกรรมการมรดกโลกองค์กรที่ศึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศนะครับที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยพร้อมยังยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติและพร้อมน้อมรับข้อเสนอและมติของคณะกรรมการมรดกโลก
ไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่ออนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้คงอยู่สืบไปนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชและชาวไทยทั่วประเทศนะครับที่ได้มรดกโลกทางภาคใต้แห่งแรกนะครับข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับวันนี้นะครับเป็นวันป่าชายเลนนะครับป่าชายเลนป่าชายเลนเด่นงามยามเคลื่อนไหวเป็นดั่งใจของทะเลอันสดใสสัตว์น้อยใหญ่ได้อาศัยไม่ห่างไกลร่วมรักษาไว้ให้โลกชั่วนิรันดร์โครงการยืนหยัดไม่หวั่นคลื่นลากชุ่มชื่นคอยยึดดันทุกคืนวันปกป้องพ้องภัยให้ชีวันคือของขวัญธรรมชาติสู่ประชานะครับวันนี้ก็เป็นป่าชายเลนโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันป่าชายเลนโลกนั้นเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับเดินทางไปทำความรู้จักกับป่าชายเลนพื้นป่าที่อาจดูเงียบสงบแต่กลับเป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาลต่อโลกของเรานะครับหลายคนอาจมองเห็นเพียงต้นโกงกลางสแสมโพรงลำโพหรือจากแท้ที่จริงแล้วนะครับป่าชายเลนคือบ้านของสัตว์นับพันชนิดเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะครับเป็นแนวป้องกันคลื่นลมและเป็นกำแพงธรรมชาติที่ช่วยปกป้องชายฝั่งจากภัยพิบัตินะครับแล้วก็วันนี้เป็นป่ามาทำความรู้จักวันอนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ป่าชายเลนโลกเพื่อรำลึกถึงการอนุรักษ์ที่อุทิศตนปกป้องป่าชายเลนและเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศแห่งนี้นะครับปัจจุบันป่าชายเลนทั่วโลกนะครับกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องการเช่นการบุกรุกพื้นที่การขยายเมืองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและมลพิษนะครับแล้วก็ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะครับโดยพบมากในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลแล้วก็ชายฝั่งอ่าวไทยหลายจังหวัดนะครับแล้วป่าชายเลนนะครับคืออะไรนะครับซึ่งป่าชายเลนคือป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลนะครับต้นไม้สามารถทนต่อน้ำเค็มนะครับน้ำกร่อยน้ำขึ้นน้ำลงนะครับดินเลนที่มีออกซิเจนน้อยนะครับพืชไม้สำคัญเช่นโกงกลางนะครับสแหมโปร่งนะครับแล้วก็ลำพูนตะบูนนะครับถั่วดำจากนะครับรากของต้นไม้แต่ละชนิดนะครับถูกออกแบบนะครับโดยธรรมชาติให้เหมาะกับสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมหัศจรรย์นะครับซึ่งความสำคัญของป่าชายเลนนะครับ1แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปลาลูกกุ้งลูกปูหอยนะครับจำนวนมากเติบโตในป่าชายเลนก่อนออกสู่ทะเลนะครับกว่า 70% นะครับสัตว์น้ำเศรษฐกิจพึ่งพาป่าชายเลนในช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับ2ป้องกันคลื่นลมนะครับลากกงกลางช่วยลดแรงคลื่นลดการกัดเซาะชายฝั่งลดความเสียหายจากพายุนะครับแล้วก็3ดูดซับก๊าซคาร์บอนนะครับป่าชายเลนนะครับสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกนะครับหลายเท่าต่อหน่วยพื้นที่นะครับจึงมีบทบาทสำคัญในการลดนะครับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็4แหล่งอาหารของชุมชนนะครับชาวประมงพื้นบ้านนะครับอาศัยป่าชายเลนในการจับจ่ายนะในการจับนะครับเช่นปลาปูดำกุ้งหอยนางรมนะครับหอยแครงแล้วก็สัตว์น้อยเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็
สัตว์เด่นในป่าชายเลนนะครับได้แก่ปูแสมนะครับปูก้ามปูก้ามดาบนะครับปลาตีนลิงแสมนาคใหญ่ขนเรียบนะครับนกกระยางนกกินเปรี้ยวนะครับเหยี่ยวแดงหอยนางกลมกุ้งดีดขันนะครับปลาขนาดเล็กหลายชนิดนะครับสัตว์เหล่านี้นะครับล้วนเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ภัยคุกคามป่าชายเลนนะครับปัจจัยสำคัญได้แก่การบุกรุกพื้นที่นะครับการสร้างสิ่งปลูกสร้างริมทะเลนะครับการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ไม่ยั่งยืนนะครับขยะพลาสติกนะครับแล้วก็น้ำเสียจากชุมชนนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็หากป่าชายเลนลดลงนะครับความหลากหลายทางชีวภาพก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับป่าชายเลนกับทะเลอันดามันนะครับซึ่งชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายากเช่นพยูนนะครับเต่าทะเลโลมาบางชนิดนะครับแล้วก็ระบบนิเวศของป่าชายเลนยังเชื่อมโยงกับแนวหญ้าทะเลและแนวปะการังหากส่วนใดเสียนะเสียหายอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบอย่างตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับเราจะช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ยังไงนะครับทุกคนนะครับสามารถช่วยมีส่วนร่วมได้เช่นกันนะครับเช่นปลูกป่าชายเลนลดการใช้พลาสติกนะครับไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำแล้วก็ทะเลนะครับแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งนะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับแล้วก็ป่าชายเลนอาจไม่ใช่ป่าที่สูงที่สุดแต่เป็นป่าที่ช่วยปกป้องชีวิตผู้คนริมทะเลเป็นบ้านของสัตว์นานาชนิดเป็นกำแพงธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นมรดกที่เราทุกคนมีหน้าที่ดูแลนะครับขอให้วันอนุรักษ์ป่าชายเลนในโลกนะครับป่าชายเลนโลกในปีนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทำแม้นเพียงคนละเล็กละน้อยนะครับเพราะเมื่อรวมกันแล้วนะครับจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนให้คงอยู่กับโลกต่อไปนะครับทุกต้นโกงกลางที่เติบโตคือกำแพงธรรมชาติที่ปกป้องโลกของเราป่าชายเลนคือสายใยที่เชื่อมโยงผืนดินทะเลและทุกชีวิตเข้าด้วยกันนะครับป่าปลูกวันนี้เพื่อวันข้างหน้าที่สดใสให้ลูกหลานได้อาศัยไม่ว้าเหวป่าชายเลนยังคงอยู่คู่พระสุธาคือคุณค่าทุกคนต้องร่วมกันดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับวันป่าชายเลนโลกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับรายการช่วงต่อไปครับ

กลับมาพบกับรายการส่องธรรมชาติอนามันนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 นครับทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางFacebook Live นะครับสวทภูเก็ตเรดิโอนะครับสามารถรับชมทาง Facebook ได้นะครับวันที่26กรกฎาคมของทุกปีองค์การยูเนสโกกำหนดให้เป็นวันป่าไม้วันป่าชายเลนโลกเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนระบบนิเวศที่เปรียบเสมือนแนวป้องกันธรรมชาติของชายฝั่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนและบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้เราได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเนื่องในวันป่าชายเลนโลกกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศพร้อมช่วยดูแลไม่ทิ้งขยะไม่ทำลายทรัพยากรและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เพื่อให้ผืนป่าชายเลนยังอุดมสมบูรณ์และส่งต่อคุณค่านี้ไปสู่รุ่นต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับวันป่าชายเลนโลกนะครับข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสุดเศร้านะครับเร่งตรวจสอบพยูนถูกตัดเขี้ยวกลางกระบี่นะครับลุยเอาผิดผู้กระทำผิดโทษสูงสุดจำคุก15ปีปรับ 1.5 ล้านบาทนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับโดยนายวิษณุแจ้งใจผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10สตท.10นะครับมอบหมายให้นางนัทรพัฒน์บุญใหญ่นะครับผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดกระบี่นะครับนำเจ้าหน้าที่ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอนามันตอนบนตอนล่างนะครับสวอรนะครับและก็ศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากนะครับพยูนนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับกรณีพบซากพยูนเกยตื้นบริเวณแหลมสนหนานะครับหมู่1ตำบลเกาะศรีบยานะครับอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่หลังได้รับแจ้งจากนายยงยุทธฝั่งฝานะครับกำนันตำบลเกาะศรีบยานะครับจากการตรวจสอบพบเป็นพยูนเพศผู้นะครับความยาวลำตัว296ซมนะครับสภาพนะครับซากเริ่มเน่านะครับแต่ร่างกายยังสมบูรณ์ดีมีเพียงรอยถลอกจากการเกยตื้นเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบเขี้ยวนะครับถูกตัดหายไปสองข้างนะครับและมีบาดแผลจากของมีคมบริเวณช่องปากนะครับสันนิษฐานว่าเป็นการเลาะเขี้ยวภายในพยูนเสียชีวิตนะครับจึงได้เคลื่อนย้ายซากไปยังสวอรนะครับเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดนะครับซึ่งพยูนเป็นสัตว์ป่าสวนนะครับและเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศหญ้าทะเลการลักลอบตัดเขี้ยวหรือกระทำการต่อซากพยูนนะครับถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ให้เข้าแจ้งความและบันทึกประจำวันเมื่อ 11:36 ของวันที่24กรกฎาคม2569ณสถานีตำรวจคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับและก็จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับพ.ศ. 2562โดยผู้มีกระทำความผิดมีโทษจำคุก 3-15 ปีปรับหรือปรับ 30,000 เอ้ย 300,000 บาท
ถึง 1.5 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพบซากพยูนที่ถูกตัดเขี้ยวที่จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเป็นข่าวเศร้าเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาขยะนะครับขยะพลาสติกนะครับซึ่งประเทศไทยเรานะครับกำลังเจอปัญหาขยะระบบวิกฤตนะครับเรามีขยะรวมถึง25ล้านตันต่อปีนะครับแล้วก็กว่า 40% คือพลาสติกนะครับที่น่าตกใจกว่านี้คือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนะครับถูกใช้ในระดับหลายหมื่นล้านชิ้นต่อปีนะครับคำถามคือเราจะแก้ยังไงนะครับคำตอบที่ภาครัฐกำลังผลักดันคือพระราชบัญญัติพ.ร.บ.บรรจุภัณฑ์นะครับหรือว่า EPS นะครับ EPR นะครับโทษครับที่บังคับให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบขยะของตนเองนะครับแล้วก็ดึงบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลนะครับซึ่งเราก็มีภาพนะครับเกี่ยวกับขวดพลาสติกนะครับไอเดียต่างๆเล็กๆน้อยๆกว่าจะเป็นขยะนะครับได้มีคุณค่านะครับแค่ตั้งเป้าเก็บขวดพลาสติกกลับมาให้ได้ 50% นะครับก็อาจช่วยลดขยะได้นะครับหลายล้านตันต่อปีนะครับในมุมมองของภาคประชาชนนะครับมีการนำเสนอแนวคิดการใช้แรงจูงใจเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเปลี่ยนสิ่งที่คนไม่อยากทำให้กลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทำนะครับเช่นปัจจุบันขวดพลาสติกมีมูลค่าต่ำมากนะครับซึ่งอาจจะไม่จูงใจพอให้คนเก็บนะครับแต่หากกลไกตลาดหรือกฎหมายทำให้ราคาขยับสูงขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคให้เก็บขวดพลาสติกเข้าระบบรีไซเคิลจนกลายเป็นความคุ้นเคยได้นะครับอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับในโลกจริงๆนะครับแล้วก็เพราะความยั่งยืนนะครับไม่ใช่เรื่องของความตั้งใจแต่คือการออกแบบระบบให้ทำการทำสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับขวดพลาสติกนะครับซึ่งข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับ อบจ.ภูเก็ตนะครับร่วมพิธีปล่อยพืชสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569นะครับเวลา10นาฬิกานะครับณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับร.10บริเวณปลายแหลมสะพานหินนะครับเทศบาลนครภูเก็ตนะครับนายเรวัตอาลีรอบนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายพิชัยตันกูลนะครับที่ปรึกษานายกอบจ.ภูเก็ตร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายโชตนลินเกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมอย่างพร้อมเพียงนะครับซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตหน่วยงานกรมประมงและประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการปล่อยพืชพันธุ์สัตว์ที่ปลายแหลมสะพานหินนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับกรมทะเลนะครับรวมพลังปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
สืบสานแนวพระราชดำริสร้างผืนป่าเพื่อทะเลไทยที่ยั่งยืนนะครับเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569นะครับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7หรือว่าสทช.7นะครับโดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูลนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาชมรมโกปีเพตาชาวบ้านในพื้นที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากละงูนะครับจัดกิจกรรมนะครับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณอ่าวทุ่งน้อยหมู่ที่14บ้านแหลมปืนตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ก็บคาร์บอนได้ในปริมาณสูงจึงมีบทบาทสำคัญในการลดผลการกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งนะครับการร่วมกันปลูกป่าในวันนี้นะครับไม่เพียงเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศแต่ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ส่งต่อประโยชน์สู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการปลูกป่านะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับข่าวดีทะเลตังนะครับกรมทะเลพบพยูนนะครับ16ตัวนะครับพร้อมแม่และลูก1คู่และสัตว์ทะเลหายากรวมกว่า77ตัวนะครับระหว่างวันที่20ถึง23กรกฎาคม2569นะครับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่างนะครับหรือว่าสวอรนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการสำรวจการแพร่กระจายติดตามสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและสำรวจรอยกินของพยูนบริเวณเกาะลิบงจังหวัดตรังนะครับโดยใช้การสำรวจทางทะเลทางเรือร่วมกับอากาศยานไร้คนขับนะครับผลการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายากรวม77ตัวประกอบด้วยพยูน16ตัวประกอบด้วยพยูน16ตัวแล้วก็เต่าตนุ60ตัวแล้วก็โลมาหลังโหนก1ตัวนะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่รอบเกาะลิบงนะครับเช่นอ่าวบ้านพร้าวอ่าวเสม็ดปากคลองสะพานช้างเกาะห้าวแล้วก็แหลมจูหูโหนะครับจากการประเมินสุขภาพสัตว์จากระยะไกลนะครับพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีพฤติกรรมตามธรรมชาตินะครับทั้งการกินหญ้าทะเลว่ายน้ำเดินทางพลิกตัวแล้วก็พบพยูนแม่และลูก1คู่นะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดีนะครับไม่พบบาดแผลจากเครื่องมือประมงหรือขยะทะเลและก็ไม่พบพฤติกรรมผิดปกตินะครับนอกจากนี้ยังพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนนะครับในหลายพื้นที่ได้แก่แหลมโต๊ะชัยอ่าวบ้านพร้าวปากคลองสะพานช้างคลองว่าแล้วก็แหลมพระม่วงนะครับซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลอันเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนนะครับข้อมูลภาพถ่ายนะครับที่ได้จากถูกนำไปใช้นะครับระบุตัวตนพยูนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรอบรอยกินกับขนาดลำตัวนะครับแล้วก็การพัฒนาฐานข้อมูลพยูนจังหวัดตรังนะครับเพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาวนะครับซึ่งพยูนนะครับเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับแล้วก็พึ่งพาหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักการพบพยูนแม่ลูกนะครับและล่องลอยการหากินอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าแหล่งหญ้าทะเลรอบเกาะลิบงยังคงมีความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์พยูนและระบบนิเวศชายฝั่งนะครับการช่วยลดขยะทะเลนะครับใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและไม่รบกวนสัตว์ทะเลหายากคือส่วนสำคัญที่ทุกคนสามารถร่วมกันทำได้นะครับเพื่อให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากยังคงอาศัยอยู่ในทะเลไทยอย่างปลอดภัยและก็ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเกี่ยวกับการพบพยูนนะครับ16ตัวพร้อมกับแม่และลูกนะครับ1คู่นะครับแล้วก็สัตว์ทะเลหายากรวมทั้ง77ตัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทิ้งท้ายสำหรับวัน

นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับกรมทะเลนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับประธานพลเอกยศนันท์หลายเจริญนะครับประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแล้วก็ท่านเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับคุณสำราญสินทองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอ.นะครับสวท.นะครับคุณดัชนีสัจจบุญทวีนะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับช่างเทคนิคของเรานะครับคุณธีรพลดีโชชัยสกุลแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับที่ติดตามรายการช่องธรรมชาติอนามันมาด้วยดีตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับผม

0: 9 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวไทยรวม5รายโดยระบุว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลและตรวจตราพื้นที่โอกาสนี้นายอนุทินได้กล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกิดจากบุคคลไม่ได้สะท้อนว่าประเทศไทยโดยรวมไม่มีความปลอดภัยส่วนผู้ต้องหาทั้งสองที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสสังคมเรียกร้องให้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตแต่การลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหากศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตรัฐบาลในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงเป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมชวิสาปทุมมารายงาน
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
10: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือ ือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนารุมนอุดมพรรายงาน
2: โครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
11: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาโดยประตูระบายน้ำแม่สอยตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในแม่น้ำปิงเจ้าหน้าที่ได้ยกบานระบายน้ำทั้งหมด4บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าก่อนเข้าสู่เขื่อนภูมิพลขณะเดียวกันประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหลอดได้ดำเนินการเปิดบานระบายน้ำจำนวน2ช่องบานพร้อมทั้งได้แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและสถานีสูบน้ำบริเวณท้ายน้ำให้รับทราบล่วงหน้าด้านประตูระบายน้ำท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเช่นกันทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
15: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
17: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
18: ขับขี่มีสติ
15: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
20: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
19: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปพ่อ1784ครับป้า
20: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันหน่อยก่อนนะลูกนะ
0: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุชชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุชชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เปิดเผยว่าได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่ย่านตลาดสำเพ็งจำนวน6แห่งหลังสืบทราบข้อมูลจากการเฝ้าระวังบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการลักลอบจำหน่ายของเล่นประเภทสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยผลการตรวจสอบได้ทำการตรวจยึดสกุชชี่ที่ไม่มีเครื่องหมายมอกรวมทั้งสิ้น 19,665 ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทั้ง6รายซึ่งมีทั้งความผิดฐานผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้สมอแจ้งเตือนประชาชนและผู้ปกครองให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นดังกล่าวเนื่องจากสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานมักผลิตจากโฟมเกรดต่ำที่เสี่ยงปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อโลหะหนักและอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเสี่ยงต่อภาวะทางเดินหายใจอุดตันหากเด็กนำเข้าปากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพังงาติดตามการดำเนินงานและผลสำเร็จด้านการเกษตรเน้นยกระดับสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและรับชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่เช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่าทั้งในรูปแบบอาหารและสินค้าแปรรูปเช่นขนมพื้นบ้านข้าวบรรจุถุงสุญญากาศและผลิตภัณฑ์สครับจากข้าวสะท้อนถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับชุมชนการผลักดันสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นกุ้งกุลาดำ ปลิงทะเลสินค้า GI ที่มีราคาสูงและมาน้ำ3จุดการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาให้ก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่รีไซเคิลวัสดุทำถนน60%มุ่งลดคาร์บอนฟุตปรินต์
0: นายปิยะพงษ์จิวัฒนกุลทรงสารอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนฟุตปรินท์โดยตั้งเป้าติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปบริเวณอาคารสำนักงานและสุดท้ายรวม 6,000 กิโลวัตต์แบ่งเป็น 2,500 กิโลวัตต์ภายในปี2569และเพิ่มอีก 3,500 กิโลวัตต์ภายในปี2570เพื่อเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างจากไฮเพรสเซอร์เป็นหลอด LED ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50-60%เพิ่มการนำวัสดุงานทางและกากยางกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่จากเดิม10%-20%ให้ได้ไม่น้อยกว่า50%-60%ภายใน15 ปีพร้อมจัดทำแพลตฟอร์มตรวจวัดสำหรับคำนวณและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจาก3 แหล่งหลักคืองานก่อสร้างซ่อมแซมถนนปัญหาจราจรติดขัดและงานบริหารจัดการในสำนักงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแม่นยำในอนาคตนพสรแก้วคำรายงาน
2: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก932479รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก69รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก154และ039รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก413และ672น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

วทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะเปิดเดือนใหม่กันเลยค่ะเป็นไงหวยออกแล้วใครถูกกันบ้างคะวันนี้น้ำพัทราทิพย์สกุลชิดค่ะคนเดิมเลยพร้อมมากค่ะที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตค่ะรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านให้ทันข่าวทันชีวิตพร้อมเติมความคิดดีๆในวันหยุดของคุณค่ะเปิดเดือนใหม่ทั้งทีค่ะน้ำขอให้เดือนนี้เนี่ยใจดีกับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านค่ะงานราบรื่นเงินเข้าคล่องสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ้ามีของอร่อยผ่านหน้าเนี่ยขอให้เรามีสติเยอะๆนะคะแล้วก็มีเงินพอจ่ายด้วยค่ะเปิดรายการวันนี้ค่ะน้ำก็สรุปข่าวสำคัญค่ะของสัปดาห์ที่ผ่านมามาให้ทุกท่านฟังแบบย่อยมาประมาณว่าอ๋อฟังแล้วเข้าใจเลยค่ะข่าวแรกก็จะเป็นข่าวที่น้ำจะชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวงานวันเกษตรและของดีตำบลฉลองพร้อมกับมหกรรมอาหารซีฟู้ดซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ข่าวภูเก็ตผลักดันกุ้งมังกรภูเก็ต GI สู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารผ่านภูเก็ตLobster Festival 2026ค่ะมาต่อกันอีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวของการเปิดสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ตยกระดับการรักษาโรคมะเร็งครบวงจรในพื้นที่อันดามันค่ะแล้วก็ข่าวต่อไปภูเก็ตเตรียมจัดศึกมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลค่ะข่าวถัดไปก็เป็นข่าวสำหรับคนที่เดินทางนะคะแขวงทางหลวงภูเก็ตปิดอุโมงค์ทางลอด4แห่งชั่วคราวช่วงกลางคืนตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมแล้วก็ข่าวต่อมาค่ะเทศบาลนครภูเก็ตชวนร่วมมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขค่ะและปิดท้ายวันนี้ค่ะน้ำนำ7วิธีค่ะสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานมาฝากทุกท่านกันค่ะก่อนอื่นอย่างที่แจ้งทุกท่านไปเลยน้ำรู้สึกว่าแต่ละสัปดาห์ของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความเหนื่อยล้าไม่เท่ากันใช่ไหมท่านไหนที่เหนื่อยหน่อยก็พักกันเยอะๆค่ะท่านไหนที่เบาๆก็พักอีกค่ะสำหรับวันนี้พาไปเที่ยวกันก่อนเลยเพราะว่างานวันนี้เนี่ยจะเป็นงานวันสุดท้ายแล้วที่เทศบาลตำบลฉลองเขาจัดขึ้นค่ะเมื่อวานค่ะน้ำก็มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานนี้มางานวันเกษตรและของดีตำบลฉลองและมหกรรมอาหารซีฟู้ดประจำปี2569ค่ะบรรยากาศบอกเลยว่าคึกคักมากๆตั้งแต่วันแรกเลยร้านค้าก็เยอะมากของกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือเยอะมากๆค่ะผลผลิตทางการเกษตรก็มีให้เลือกหลากหลายเลยโดยเฉพาะทุเรียนค่ะเมื่อวานเนี่ยก็ทุเรียนออร์แกนิกเลยมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำหน่ายในราคากิโลละ89บาทน้ำก็ได้มา1กล่องนะคะกินแบบฟินสุดๆราคาดีจนที่หน้างานค่ะมีผู้ให้ความสนใจเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยภายในงานค่ะได้รวบรวมของดีจากชุมชนผลิตผลผลิตต่างๆทางการเกษตรค่ะอาหารทะเลสดใหม่และสินค้าแปรรูปมาไว้ในพื้นที่เดียวกันเรียกว่าเดินงานนี้งานเดียวค่ะได้ทั้งชิมอาหารซื้อของฝากแล้วก็ช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยค่ะร้านอาหารที่ปรุงพร้อมทานก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการจัดกิจกรรมค่ะประกวดผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมจากชุมชนและการแสดงดนตรีสดในช่วงค่ำด้วยค่ะน้ำว่าเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับวันเสาร์วันนี้ที่จะได้ใช้เวลากันภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ใครที่จะชวนเพื่อนๆไปก็ไปได้นะคะช่วงเย็นๆเนี่ยไปเดินเล่นไปหาอะไรอร่อยๆทานกันช่วงค่ำก็สามารถที่จะฟังรอฟังเพลงได้คอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณ3ทุ่มนะถ้าน้ำจำไม่ผิดค่ะงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงและยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยเดี๋ยวน้ำจัดรายการเสร็จค่ะก็ไม่พลาดแน่นอนกะว่าจะไปถอยทุเรียนสัก 2-3 กล่องราคากล่องละ120บาทคือดีจริงๆค่ะงานเนี่ยจัดอยู่ที่สวนยางพาราค่ะบริเวณตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลฉลองแห่งใหม่นะคะแล้วคืนนี้เนี่ยวงที่จะมาก็คือวงชาววลาค่ะใครที่ยังไม่มีแผนที่จะไปไหนนะคะสามารถนัดเพื่อนค่ะโทรไปนัดกันได้เลยหรือว่า
เดินไปแจ้งคนในครอบครัวได้เลยว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเที่ยวงานนิกันที่เทศบาลตำบลฉลองแห่งใหม่นะคะก็ไปงานนี้ค่ะได้ทั้งอาหารอร่อยบรรยากาศสนุกสนุกแล้วยังช่วยให้เงินเนี่ยหมุนเวียนกลับเข้าสู่ชุมชนโดยตรงด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะการเกษตรและอาหารท้องถิ่นสำหรับน้ำเนี่ยน้ำรู้สึกว่ามีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าไม่เป็นเพียงการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการขายสินค้าแต่ว่าค่ะยังทำให้คนในภูเก็ตเนี่ยได้รู้จักของดีใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งเราอาจมองหาของฝากหรือเมนูพิเศษจากที่ไกลๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยภูเก็ตยังมีของดีอยู่รอบตัวเลยที่เราเนี่ยสามารถนำไปเป็นของฝากได้ค่ะทั้งผลผลิตจากสวนอาหารทะเลจากชุมชนประมงนะคะแล้วก็มีสินค้าฝีมือของคนท้องถิ่นด้วยดังนั้นค่ะวันนี้น้ำอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวแบบสบายๆและไม่ต้องเดินทางไกลค่ะลองปักหมุดดูค่ะที่ตำบลฉลองนะคะขอเตือนเพียงอย่างเดียวค่ะเตรียมถุงผ้าไปด้วยนะคะเพราะจากประสบการณ์ของน้ำเนี่ยไปมือเปล่ามาแต่ว่าได้ของกลับมาเต็มเลยเพื่อเป็นการลดโลกร้อนค่ะอยากสนับสนุนให้ทุกท่านเนี่ยพกถุงผ้าแล้วก็พกแก้วน้ำค่ะนี่เลยน้ำก็พกเหมือนกันแก้วน้ำเติมได้ไม่อั้นค่ะแล้วก็ช่วงแรกของวันนี้พาทุกท่านไปเที่ยวมาแล้วใครว่างก็ไปนะแล้วเดี๋ยวอาจจะเจอกันที่งานก็ได้หลังจากจัดรายการน่าจะประมาณ6โมงค่ะน้ำคงจะถึงงานก็ทักทายกันได้ค่ะถ้าเจอน้ำนะไปชิมไปเที่ยวไปช็อปแล้วก็ไปอุดหนุนของดีที่ฉลองกันค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะน้ำจะพาทุกท่านต่อยอดจากอาหารซีฟู้ดในงานชุมชนไปพบกับวัตถุดิบทะเลที่สำคัญที่กำลังถูกผลักดันให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภูเก็ตกับภูเก็ตล็อบสเตอร์เฟสติวัล2026จากนั้นค่ะเราจะมาติดตามการเปิดสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ตอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบบริการสุขภาพในพื้นที่อันดามันพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับน้ำในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตแล้วก็เติมความคิดดีๆไปพร้อมกันค่ะ

กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตอยู่กันกับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดเช่นเคยค่ะช่วงแรกเนี่ยน้ำพาทุกท่านไปเดินงานของดีตำบลฉลองกันมาแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะก็มาต่อกันกับวัตถุดิบทะเลที่กำลังถูกผลักดันให้เป็นภาพจำใหม่ของจังหวัดภูเก็ตกันค่ะนั่นก็คือน้องจุ้งค่ะกุ้งมังกรนั่นเองค่ะก็ภูเก็ตค่ะเดินหน้าภูเก็ต Lobster Festival 2026ภายใต้แนวคิดform GI to global gastronomy ค่ะเพื่อยกระดับกุ้งมังกรภูเก็ตซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ให้ก้าวสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของจังหวัดค่ะโดยเทศกาลเนี่ยจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่11แล้วนะคะงานครั้งนี้ค่ะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคม2569ค่ะโดยที่มีเป้าหมายให้กุ้งมังกรภูเก็ตเนี่ยเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและก็ในต่างประเทศค่ะพร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหารร้านอาหารโรงแรมชาวประมงเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนเข้าด้วยกันค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะก็คือความร่วมมือของ7หน่วยงานค่ะเพื่อพัฒนาแบรนด์ภูเก็ต Lobsterและมัสคอตน้องจุ้งให้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้า GI การท่องเที่ยววัฒนธรรมการศึกษาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะตลอดเดือนสิงหาคมคุณผู้ฟังคะมีร้านอาหารจากทั่วจังหวัดเนี่ยเข้าร่วมกว่า122ร้านเลยค่ะเมื่อวานค่ะน้ำก็มีโอกาสที่ได้ไปร่วมงานนี้อีกเช่นกันค่ะโดยบอกเลยว่ามีร้านหลากหลายร้านมากเลยที่ทำเมนูกุ้งมังกรเนี่ยมาให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชิมกันเมื่อวานยกตัวอย่างเลยร้านตู้กับข้าวก็ทำเป็นกุ้งมังกรผัดฉ่ามาแล้วก็มีกุ้งมังกรเจียนตะไคร้ชิม2เมนูนี้เรียกว่าน้ำยืนอยู่หน้าร้านเลยค่ะแล้วก็มีไดมอนด์โรงแรมไดมอนด์คลิปค่ะรู้สึกว่าเสิร์ฟเป็นสปาเกตตี้หรือเปล่าจำไม่ได้คือเมนูมันเยอะมากแล้วก็มีโนโวเทลภูเก็ตโพคีทาค่ะมีร้านกันเองแอทเพียร้านกันเอง2มีร้านทุ่งคากาแฟมีร้านบ้านอาจ้อแล้วก็เดี๋ยวนะอ๋อมีโรงแรมเมตตาดีด้วยค่ะแล้วก็มีโรงแรมอะไรอีกนะเดี๋ยวนะขออภัยแล้วกันถ้าอ่านชื่อไม่หมดแต่ว่าน้ำลงข่าวไว้แล้วสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ค่ะก็ตลอดเดือนสิงหาท่านใดค่ะที่อยากจะอ๋อมีแพคโกปาลด้วยนะมีโปรโมชั่นด้วยของแพคโกปาลน้ำจำไม่ผิดมีโปรโมชั่นด้วยฉะนั้นแล้วค่ะใครที่อยากจะลิ้มลองกุ้งมังกรค่ะร้านต่างๆทั่วจังหวัดเนี่ยมีร่วมกิจกรรมกว่า122ร้านเลยเราสามารถไปชิมกันได้เลยแล้วเขาก็จะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะพร้อมทั้งกิจกรรมจากร้านอาหารแล้วก็โรงแรมชั้นนำนะคะนิทรรศการสินค้า GI แล้วก็มีการพบปะของผู้ประกอบการด้านอาหารและการท่องเที่ยวด้วยสำหรับเมื่อวานโดยผู้จัดเนี่ยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 30,000 คนเลยแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ไม่น้อยกว่า200ล้านบาทค่ะตัวเลขนี้จะทำให้เห็นว่าอาหาร1เมนูสามารถเชื่อมโยงได้หลายภาคส่วนค่ะตั้งแต่ชาวประมงคนเพาะเลี้ยงผู้ขนส่งพ่อครัวร้านอาหารโรงแรมไปจนถึงนักท่องเที่ยวค่ะกุ้งมังกรภูเก็ตเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงอาหารราคาแพงบนโต๊ะเท่านั้นนะคะแต่เป็นทรัพยากรที่สร้างรายได้สร้างงานแล้วก็สร้างภาพจำให้จังหวัดได้ค่ะหากมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็รักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะก็จากเรื่องอาหารค่ะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมขยับมานิดนึงมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสำคัญด้านคุณภาพชีวิตกันดีกว่าค่ะเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมามีพิธีเปิดสถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ตอย่างเป็นทางการค่ะณโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับบริการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ตและก็พื้นที่อันดามันค่ะสถาบันแห่งนี้เนี่ยมีแนวทางดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรนะคะตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการวางแผนการรักษาไปจนถึงการดูแลต่อเนื่องโดยบูรณาการความเชี่ยวชาญของเครือข่ายโรงพยาบาลในภาคใต้ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็ง
วัฒโนสดนอกจากนี้ค่ะยังมีการนำเทคโนโลยีด้านพยาวิทยาการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลและการตรวจทางพันธุกรรมมาใช้ด้วยเพื่อช่วยให้แพทย์เนี่ยวางแผนการรักษาได้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายมากขึ้นค่ะนำไปเยี่ยมชมมานะคะห้องของเขาเนี่ยสะอาดค่ะมีความที่คลายกังวลให้กับผู้ป่วยแน่นอนค่ะความสำคัญของการบริการลักษณะนี้ในภูเก็ตนะคะคือตัวช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวกเพิ่มมากขึ้นลดภาระการเดินทางไปยังพื้นที่อื่นแล้วก็ช่วยให้ครอบครัวเนี่ยสามารถอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยได้มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะการรักษาเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่องของการแพทย์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังเกี่ยวข้องกับกำลังใจเวลาค่าใช้จ่ายแล้วก็ความเหนื่อยของคนในครอบครัวด้วยค่ะดังนั้นค่ะการที่มีศูนย์รักษาที่มีศักยภาพใกล้บ้านจึงเป็นทั้งความสะดวกและความหวังในเวลาเดียวกันค่ะนำรู้สึกว่าข่าวนี้เนี่ยสะท้อนเป้าหมายของภูเก็ตในการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางด้านการแพทย์และก็สุขภาพของภูมิภาคที่สามารถรองรับทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติค่ะช่วงนี้ค่ะเราได้เห็นทั้งสองพลังสำคัญเลยของภูเก็ตนะคะทั้งพลังของอาหารที่สร้างเศรษฐกิจค่ะแล้วก็พลังของการแพทย์ที่ช่วยดูแลชีวิตของผู้คนช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราจะพบกับการแข่งขันมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลแล้วก็ประกาศปิดอุโมงค์ทางลอดทั้ง4แห่งค่ะมหกรรมสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตและ7วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงถัดไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะก็ช่วงที่ผ่านมาค่ะมีทั้งข่าวกีฬาข่าวการเดินทางข่าวต่างๆนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาช่วงนี้ค่ะก็เปิดกับกิจกรรมกีฬาแล้วก็ข่าวที่น้ำอยากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมของการปิดอุโมงค์ด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ข้อคิดที่จะนำไปใช้งานได้จริงในที่ทำงานเนาะเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะจังหวัดภูเก็ตเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบรองชนะเลิศโซนภาคกลางและภาคใต้ค่ะก็การแข่งขันเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดศิลปะมวยไทยพร้อมเปิดโอกาสให้นักมวยดาวรุ่งก้าวสู่เวทีระดับประเทศค่ะโดยงานนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมวันอาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์หน้า9สิงหาคมณเวทีมวยชั่วคราวปลายแหลมสะพานหินค่ะบริเวณศาลเจ้านะคะตรงปลายแหลมเลยท่านใดที่ชื่นชอบกีฬามวยค่ะหรือมีความสนใจนะคะเบื้องต้นสามารถไปชมการแข่งขันได้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะงานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะหรือท่านใดค่ะที่ไม่สะดวกเดินทางไปรับชมนะคะก็สามารถค่ะติดตามชมทางถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ค่ะเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 22:30 นค่ะการแข่งขันแบบนี้นะคะมีความหมายมากกว่าผลแพ้ชนะค่ะเพราะทุกหมัดที่เห็นบนเวทีเนี่ยมีทั้งวินัยความฝันและเวลาที่นักกีฬาทุ่มเทฝึกซ้อมอยู่เบื้องหลังค่ะก็วินัยก็คือตื่นมาซ้อมใช่ไหมความฝันก็คือเป้าหมายของแต่ละคนค่ะแล้วเวลาที่ใช้ไปค่ะก็คือตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนค่ะใครค่ะที่ชื่นชอบมวยไทยเนาะแล้วก็ มีเวลาว่างค่ะก็ไปดูกันได้เลยไปช่วยกันส่งเสียงเชียร์ให้นักชกดาวรุ่งค่ะวันที่9นะคะวันอาทิตย์หน้านี้เองค่ะมาร่วมสืบสานศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของเราให้ก้าวไก่ล่อเรือกับล่อลิงมีปัญหาอีกแล้วมาช่วยกันสืบสานศิลปะการต่อสู้ประจำชาติให้ก้าวไก่ต่อไปค่ะมาต่อกันที่ข่าวของผู้ใช้รถใช้ถนนกันดีกว่าค่ะก็น้ำอยากให้เผื่อเวลาเลยสำหรับใครที่ต้องเดินทางแต่ว่าเป็นการปิดอุโมงค์นะคะในช่วงกลางคืนค่ะโดยแขวงทางหลวงเนี่ยได้แจ้งเตือนปิดการจราจรอุโมงค์ทางลอด4แห่งเป็นช่วงการชั่วคราวค่ะได้แก่อุโมงค์ทางลอดบางคูค่ะอุโมงค์ทางลอด3กองอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรและอุโมงค์ทางลอด5แยกฉลองค่ะโดยการปิดปรับปรุงซ่อมแซมนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่15สิงหาคม2569โดยจะปิดเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 18:00 นของวันถัดไปค่ะเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟระยะไกลค่ะกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถแล้วก็ป้ายจราจรอัจฉริยะค่ะผู้ที่ต้องเดินทางนะคะอย่างที่นำแจ้งไว้นะก็เผื่อเวลาแล้วก็วางแผนเส้นทางการเดินทางล่วงหน้าค่ะหากต้องการสอบถามผู้ควบคุมงานนะคะสามารถโทรได้ที่097ค่ะ454-4782นะคะหรือแจ้งปัญหาทางหลวงได้ที่076ค่ะ212-179ในวันและเวลาราชการค่ะรวมถึงท่านใดค่ะมีข่าวด่วนๆเลยต้องโทรแจ้งนะคะก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงค่ะ1586อันนี้โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องการเดินทางค่ะมาต่อกันที่การดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะใครที่เป็นสายสุขภาพชอบออกกำลังกายค่ะงานนี้เทศบาลนครภูเก็ตขอเชิญทุกท่านค่ะร่วมมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขหรือ Healthy Happy Life ค่ะในวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณอาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินค่ะโดยภายในงานนี้นะคะก็จะมีบูธสุขภาพกว่า300บูธ ดเลยมีการเสวนาเรื่อง3อได้แก่อาหารออกกำลังกายและอารมณ์ค่ะรวมถึง2สอด้วยก็คือสูบบุหรี่และสุราค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยภายในงานก็ยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพฟรีคัดกรองโรคเบื้องต้นค่ะและทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใครค่ะที่อยากเริ่มดูแลตัวเองและแต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนค่ะน้ำแนะนำเลยค่ะว่าโอกาสดีๆมาถึงคุณผู้ฟังของน้ำแล้วค่ะแวะกันไปได้เลยค่ะวันอังคารที่4สิงหาคมที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินค่ะสุขภาพดีนะคะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เราควรเริ่มจากการตรวจค่ะเริ่มรู้และค่อยๆปรับค่ะถือว่าแค่นี้ก็เดินมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะก่อนปิดรายการของวันนี้ค่ะน้ำอยากจะฝาก7วิธีเลยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานให้คุณผู้ฟังของน้ำค่ะข้อแรกเลยนะยิ้มแย้มและทักทายก่อนค่ะเริ่มต้นวันของเราเนี่ยเมื่อเจอเพื่อนร่วมงานก็ยิ้มแย้มแล้วก็ส่งคำทักทายที่เป็นมิตรเพราะบรรยากาศดีๆเนี่ยมักเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนเสมอค่ะข้อที่2ค่ะเราควรจะมีความจริงใจต่อกันปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเนี่ยอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ไม่สร้างความสัมพันธ์เพื่อหวังผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวด้วยค่ะข้อที่3ค่ะควรฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีนะตั้งใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยไม่รีบพูดแทรกค่ะและเปิดใจให้รับฟังมุมมองที่แตกต่างด้วยค่ะข้อที่4ค่ะเต็มใจช่วยเหลือเมื่อเพื่อนร่วมงานติดขัดหากเราพอช่วยได้ค่ะการยื่นมือเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมจะสร้างความไว้วางใจให้กับคนรอบข้างได้มากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะข้อที่5ค่ะให้เกียรติและยอมรับความแตกต่างทุกคนมีพื้นฐานมีบุคลิกและมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะการทำงานร่วมกันค่ะจึงต้องมีพื้นที่ให้ทุกคนมีพื้นที่ให้กันและกันค่ะข้อที่6ค่ะสื่อสารในเชิงบวกเลือกใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ให้กำลังใจและก็ชื่นชมเมื่อคนอื่นทำได้ดีค่ะข้อที่7ค่ะงดการนินทาไม่พูดลับหลังในทางลบค่ะและไม่ส่งต่อเรื่องที่สร้างความแตกแยกภายในองค์กรที่ทำงานที่น่าอยู่ไม่ได้เกิดจากโต๊ะที่สวยหรือห้องแอร์ที่เย็นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่น้ำคิดว่ามันเกิดจากคนที่พูดดีรับฟังกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในวันที่งานหนักค่ะเราอาจจะเลือกเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่ได้แต่เราเลือกได้ค่ะว่าเราจะเป็นเพื่อนร่วมงานแบบไหนให้กับคนอื่นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่น้ำนำมาฝากในวันนี้มีทั้งการท่องเที่ยวชุมชนอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การแพทย์กีฬาความปลอดภัยสุขภาพและความสัมพันธ์ในที่ทำงานค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางไลฟ์สดของสวท.ภูเก็ตเรดิโอด้วยรายการนี้นะคะรายการที่จะพาให้ทุกท่านค่ะทันข่าวทันชีวิตแล้วก็มีความคิดดีๆเดี๋ยวกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะน้ำพัฒนาทิพย์สกุลชิตขอลาไปก่อนขอให้วันแรกของเดือนนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆมีสุขภาพที่แข็งแรงและใครที่เดินทางไปไหนเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะแล้วก็มีคนรอบตัวช่วยเติมรอยยิ้มให้กันด้วยค่ะสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาพบกันได้อีกในวันอาทิตย์เวลา 16:10 น.ถึงเวลา 17:00 น.โดยประมาณค่ะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
1: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: 107.5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน
6: ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมีข้อสั่งการให้สคบจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันพบทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยหรือสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาและมักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายถือเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่ของการค้าออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคจึงมีแนวคิดผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกลไกกำกับดูแลให้แพลตฟอร์มมีหน้าที่ร่วมป้องกันระงับและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากสินค้าผิดกฎหมายตลอดจนมีมาตรการจัดการร้านค้าที่กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกระดับการสอบท้องถิ่นใช้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยให้นำบทเรียนจากความกังวลเรื่องความโปร่งใสมาปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระยะยาวการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบให้รัดกุมกว่าเดิมภายใต้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนโดยมอบนโยบายให้สทจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบพร้อมกำหนดกรอบเวลาติดตามผลอย่างชัดเจนได้แก่ภายใน7วันให้สำรวจและรายงานแนวทางลดความเสี่ยงการทุจริตระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสและวางระบบติดตามข้อร้องเรียนและภายใน90วันให้สรุปผลพร้อมเสนอปรับปรุงระเบียบเพื่อปิดช่องโหว่ทุจริตในระยะยาวพร้อมเน้นย้ำว่าในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบายมีหน้าที่ต้องทำให้การสอบครั้งต่อไปมีความโปร่งใสแม่นยำปิดช่องโหว่ให้มากที่สุดและเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ระบบการบริหารงานท้องถิ่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ฮาลุนโซโล่พบมีประกันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาท
8: นายชูศักดิ์ประมวลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: Phuket isn't just a destination, it's where your energy comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea. Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism. Move beyond your limits.
11: In the rhythm of the sea, the spirits of Thailand come alive. Phuket, reflect.

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมุนทานและคุณละลักจันเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณละลักคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค
3: ่ะมาเจอกันอีกวันนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของฝนเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนนะฝนตกทุกวันโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วก็ลมแรงด้วยสิ
4: ลมเนี่ยน่ากลัวมาก
3: ใช่ใช่
4: คือเราไม่รู้เลยเนาะมันจะพัดอะไรยังไงอะไรเง
3: ี้
4: ยการที่ฝนแล้วหัวช่วงที่กรุงเทพฝนตกเนี่ยตกหนักแล้วมันไม่หยุดอ่ะหนักเสร็จแล้วแบบกลางแล้วนานถ
3: ้
4: าหนักเลยหยุดเนี่ยไม่กลัวนะ
3: คือมันจะมาเป็นพักๆอะไรอย่างนั้นนะคะคือมันตอนนี้มันตกทุกวันแต่ว่าหนักๆเห็นไปทางแถวทางภาคเหนือก็จะเยอะอยู
4: ่
3: นะคะแต่ว่าวันนี้นี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าฝนตกทั่วไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังส่วนภาคใต้คลื่นลมทะเลนะคะบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็ยังคงมีอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีกำลังอ่อนลงก็ตามเนี่ยตอนนี้คลื่นเห็นบอกว่ามีประมาณสูงประมาณ 1-2 เมตรนะก็ยังคงมีอยู่นะคะส่วนปริมาณของฝนตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังคงมีตกอยู่ร้อยละ70นะคะภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็70เช่นกันนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกก็อยู่ที่มีปริมาณฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะส่วนทางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเลยทีเดียวมีประมาณ 40%กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณผู้ฟังมี60นะก็ไม่ใช่น้อยๆนะ 60% เลยทีเดียวนะคะ
4: ใช่ค่ะก
3: ็ระมัดระวังกัน
4: ระมัดระวังซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนั่นก็เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณแสงระวีท่านผู้ฟังท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนะคะถึงนี่แหละสถานการณ์ อุทกภัยของประเทศไทยคุณผู้ฟังว่าขณะเนี้ยเหมือนที่คุณแสงระวีบอกเหมือนที่กรมอุตุบอกเลยว่าขณะนี้เองเนี่ยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู
3: ่
4: โดยเฉพาะ2จังหวัดนะก็คือพะเยากับยโสธร
3: ค่ะ
4: นะคะท่านบอกว่าพะเยากับยโสธรเนี่ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีส้มละมันจะมีเขียวส้มแดงอะไรเงี้ยนะก็คือสีส้มช่วงนี้แม้ฝนโดยรวมเนี่ยจะลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลาก
3: ค่ะ
4: แล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยแล้วมีหน่ำซ้ำเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนสะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านอกเหนือจากนี้โดยรวมพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญเนี่ยคือภาคเหนือ
3: ค่ะ
4: ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยเน้นพิเศษคือจังหวัดระนอง
3: ค่ะ
4: โหระนองนี่ฝน8แดด4นะ
3: ใช่
4: ใช่ไหมคือแบบมีแค่2หน้านี้นะคะไปก็ฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินแล้วก็คาดการแนวโน้มสถานการณ์การพยากรณ์ได้เลยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1 2 3เนี่ย มีความเสี่ยงนะคะก็คือถ้าหากว่าก็ทรงตัวหรือไม่ก็ลดลงชั่วคราวแต่พื้นที่ภูเขาเนี่ยต้องระวังคือถ้าฝนตกมากคุณผู้ฟังภูเขาเนี่ยมันจะเป็นดินอิ่มน้ำ
3: ใช่ค่ะ
4: เวลามันจะสไลด์หรือถล่มออกมาเนี่ยต้องระวังแต่ถ้าถัดไปแล้วหลังจากวันที่3คุณผู้ฟังก็คือ4 5 6ช่วงนี้ฝนเนี่ยจะไปเพิ่มที่นู่นเลยภาคอีสานตอนบนหรือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันดามันเนี่ยประมาณนี้ก็สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบสาธารณสุขเองก็ตามตัวสถานพยาบาลก็ตาม เส้นทางของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินใดๆไม่ว่าเรื่องของการส่งต่อ EMS Refer ต่างๆกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เองก็ต้องเตรียมสถานการณ์ให้พร้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางสถานพยาบาลเองเนี่ยก็เตรียมพวกนี้ไว้ทั้งทางหลักทางสำรองระบบไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำยาเวชภัณฑ์เนี่ยตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้อย่างน้อยเนี่ยคือ72ชั่วโมงถึง3วันน
3: ะ
4: ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทบทวนพวกแผนสำรองการบริการเนี่ยเพิ่มเติมด้วยแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางที่เราจะเห็นกันบ่อยเนาะเวลาน้ำท่วมอ่ะผู้สูงอายุไม่ออกจากบ้านกล
3: ุ่
4: มเปราะบางที
3: ่
4: ติดเตียง
3: เ
4: ราก็จะลำบากแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมฉับพลันไงมันไม่ใช่ค่อยๆท่วมอะไรเงี้ยแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะฟังข่าวสารจากทางราชการนะคะแล้วก็เตรียมไว้แหละดิฉันว่าเรามีประสบการณ์เยอะคุณแสงระว
3: ีย
4: กของยกอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้หา
3: สถาน
4: ที่สำรองกันนะคะ
3: ใช่ค่ะก็แถวทางภาคเหนืออย่างที่บอกไปนะที่เพชรบูรณ
4: ์ค่ะ
3: นะที่ลมสักนะลมสักเพชรบูรณ์เห็นบอกว่าถึงขนาดต้องออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดเลยนะคะเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันภัยขั้นสูงสุดเลยทีเดียว
4: ค
3: ือมีการยกธงแดงอันนี้เป็นสัญลักษณ์เตือนภัยวิกฤตของเขาอะนะเพื่อที่จะแจ้งให้กับประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้รับทราบนะเพราะว่าไปพบว่าปริมาณแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักช่วงที่ไหลผ่านเขตเศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนนั้นที่อยู่กันชุมชนหนาแน่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ใกล้ที่จะถึงจุดวิกฤตแบบล้นตลิ่งแล้วนะคะคือจากประกาศนี้เองเนี่ยทางเทศบาลเขาได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำนะพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแอ่งกระทะหรือบริเวณชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักทั้งหมดคือบอกประชาชนนะว่าอย่าไปตื่นตระหนกแต่ว่าให้ตั้งการ์ดสูงไว
4: ้
3: นะคือแบบเหมือนก็อย่าตื่นตระหนกแต่อะไรมันต้องมีแต่อะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบก็คือถ้าเกิดมาอย่างงี้คนมันก็ตื่นตระหนกแล้วดิฉันว่านะแต่ว่าเขาก็เตือนแหละไม่ต้องไปตื่นตระหนกเยอะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราป้องกันไว้ตั้งการ์ดให้สูงไว้นะก็แล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคือเดี๋ยวทางการเขาจะมีแจ้งไปต้องระมัดระวังต้องอะไรอย่างนี้อย่างที่คุณบอกไปนะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะอพยพนั่นเองนะคะก็คือจริงๆที่เพชรบูรณ์เห็นบอกว่ามีฝนโปรยปรายมาอยู่ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะน้ำมาถึงได้เยอะนะคะ
4: ใช่ก็สองวันที่ผ่านมาจะมีข่าวที่เราเห็นกันคือน้ำป่าทะลักที่เชียงรายเชียงใหม
3: ่
4: ที่มันเริ่มมีพายุฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายสายเลยแล้วก็มีการเร่งกันช่วยเหลือนะคะเห็นว่าล่าสุดวันนี้เองเนี่ยทางกรมป่าไม้ไห
3: ม
4: นะคะนำโดยทางท่านรัฐมนตรีสุชาตินะคะท่านก็ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
3: อม
4: สั่งการด่วนเลยให้ทางกรมป่าไม้เนี่ยไประดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะแล้วก็มอบหมายให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือประชาชนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยหากสถานการณ์เนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าได้รับแจ้งจากทางอธิบดีกรมป่าไม้หรือว่าคุณนิกรนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายๆว่าได้มอบหมายสั่งการเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะแถวบริเวณดอยช้างอะเนา
3: ะ
4: ที่มันเป็นเขตป้องกันรักษาป่าเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งตอนนี้เองคุณผู้ฟังใครกำลังจะแบบเหมือนหรือไม่ก็ไปเที่ยวแล้วเจอพายุพอดีที่ช่วงหยุดยาว9วันเนี่ยนะคะหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งนั่นแหละไป1หมู่บ้านนะ40ครัวเรือนอันนี้แค่เริ่มต้นวันก่อนที่ฉันเจอผู้ประกอบการที่พัฒนาเขาเรียกอะไรพัฒนาเมืองกล
3: ุ่
4: มพัฒนาเมืองเชียงรายเขาบอกว่าใกล้กันแล้วนะคุณปุ้ยใกล้จะต้องลงไปช่วยเชียงรายกันแล้ว
3: ฉัน
4: ก็ถามว่าเรามีการป้องกันก่อนไหมที่เช่นบอกว่าชวนดิฉันไปก่อนไหมแบบว่าไปช่วยยกอะไรอย่างเงี้ยก่อนนู่นนี่อะไรเงี้ยนะบอกว่าม
3: ัน
4: ก็ทำได้แบบนี้แหละมันก็คือวนลูปกันแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นมายังไงอะไรเงี้ยนะคะ
3: ก็อย่างที่บอกคือลมที่ลมสักที่เพชรบูรณ์ก็คือจะหนักนะคะอีกจุดนึงก็คือที่ลมเก่าที่เพชรบูรณ์เหมือนกันนะคะก็คือจริงๆลมเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นด่านแรกเลยทีเดียวนะที่จะเจอกับน้ำนะที่จะ ทำเรียกว่าอะไรชาวบ้านแถวลมเก่าเนี่ยต้องเจอกับปัญหาน้ำเยอะน้ำไหลหลากอะไรอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะคะทางจังหวัดเองก็เห็นบอกว่าได้เตรียมคือทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะเป็นมูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาใช่ไหมคะแล้วก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุกู้ภัยทางน้ำใน 20-30 คนเลยทีเดียวมีเรือท้องแบนแล้วก็เรือกู้ภัยเพื่อที่จะลุยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนนะที่ลมเก่าเนี่ยนะที่ตำบลตาดกลอยนะแล้วก็บ้านวังขอนอะไรพวกนี้เนี่ยก็เยอะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็กระจายกำลังกันนำน้ำดื่มแล้วก็อาหารไปส่งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะคือเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยเขาสรุปเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเห็นบอกว่าได้รับผลกระทบทางตรงเนี่ยรวมแล้วเนี่ย2หมู่บ้านก็จะมียอดรวมบ้านเรือนที่จมน้ำแล้วเนี่ยกว่า80หลังคาเรือน
4: โอ้เยอะ
3: เยอะใช่เนี่ยก็จะเป็นแถวบ้านวังขอนเนี่ย45หลังแล้วก็บ้านวังม่วงอีก35หลังนะที่รับความเสียหายไปนะคะส่วนพื้นที่เกษตรกรรมแน่นอนเลือกสวนไร่นาต่างๆเนี่ยถูกน้ำท่วมขังแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคือทางเพชรบูรณ์เนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เขาได้ประกาศเตือนภัยตอกย้ำไปยังประชาชนที่มีบ้านอาศัยอยู่ตามแนวริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะนะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่แหละ
4: นะเดือนนี้แหละเดือนสิงหาที่เราจะเจอฝนกันหนักนะคะแล้วก็เดี๋ยวโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานก
3: ็
4: เดี๋ยวคอยติดตามดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ส่วนกลางเนาะพี่ท่านผู้ฟัง
3: ค่ะ
4: ยกหูกิ้งก้างบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นนิดนึงว่าเป็นยังไงเผื่อข่าวสารเราเร็วกว่าคนในพื้นที่ก็ไม่แน่หรือว่ามีวิธีการเตรียมตัวป้องกันหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ยังไงนะคะ
3: ตอนนี้การเดินทางไปทางภาคเหนืออาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันนิดนึงนะเพราะอาจจะแบบเกิดอันตรายอย่างเช่นแบบดินสไลด์อย่างที่คุณพูดไปเพราะว่าจริงๆดินสไลด์เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบคือมันต้องให้ความกังวลมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเห็นบอกว่ามันมีคนแบบเสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะคือมีเห็นบอกว่าที่ดอยภูคารถพยาบาลบ่อเกลืออุ๊ยบ่อเกลือฉันก็เคยไปนะบ่อเกลือเนี่ยคือมีการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตนะคือรถเนี่ยไปเสียหลักตกขอบทางนะก็เลยมีการแบบบาดเจ็บกันไปแต่นี้ยังไม่ถึงอันตรายถึงชีวิตเนี่ยนะคะบาดเจ็บกันไปเพราะดินสไลด์แล้วก็คือมันสไลด์ลงมาแบบปิดถนน1256ที่อบต.ภูคาอุทยานเลยนะคะก็กู้ภัยก็ต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะนั้นอันนี้ถึงได้บอกว่าต้องติดตามเลยว่าการประกาศจากทางการเนี่ยเป็นยังไงคือดินสไลด์ถนนตรงช่วงไหนอะไรยังไงเราจะได้แบบไม่ต้องหลีกเลี่ยงคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในบริเวณนั้นนะคะ
4: ใช่ก็คือโหตอนนี้คือภาคเหนือนะไล่เรียงได้เลยนะน่านพัวน่านดิฉันเห็นเริ่มทำเรื่องของการปล่อยขบวนรับมืออุทกภัยแล้วฝึกแล้วเริ่มฝึกอพยพผู้ประสบภัยตั้งศูนย์บัญชาการยกระดับแผนป้องกันปี69อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่แม่สะเรียงเห็นสวสวลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเกี่ยวเรื่องของที่ดินอุทกภัยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปทำที่บางระกำโมเดลเราจะได้ยินทุกปีเลยเนา
3: ะ
4: แต่ปีนี้เหมือนบางระกำโมเดลเนี่ยมาก่อนละกำลังเหมือนแบบไปตรวจสอบดูความพร้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็หลากหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานก็ติดตามเฝ้าระวังกัน
3: ใช่ค่ะดูข่าวอีกข่าวนึงก็คงจะต้องตามความคืบหน้านะของน้องที่เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์เน
4: า
3: ะ
4: อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วก็เป็นถามว่าทำไมเด็กคนนี้ทำให้ประชาชนคนไทยเศร้าได้ขนาดนี้
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าเส้นทางชีวิตของน้องเขาจริงๆเนาะที่ต่อสู้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นที่กล้าเรียบง่ายมากๆกตัญญูด้วย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เก่งมากๆก็คือทางน้องฮารุนโซโล่หรือว่าคุณบวรทัศน์เป็งสุขนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคือเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะแล้วก็ปรากฏว่าไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียน
4: ะ
3: วันนี้มาดูความคืบหน้าการที่จะนำร่างของน้องกลับมาประเทศไทยกันหน่อยนะคือปรากฏว่าทางพี่ชายของทางคุณฮารุนโซโล่เนี่ยนะคะได้มาอัปเดต ความคืบหน้าเรื่องนี้นะโดยมีการระบุนะบอกว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตแล้วก็ตำรวจเจ้าของคดีนะว่าตอนนี้เรื่องการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสารอยู่นะคะโดยทางตำรวจนั้นยังคงรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทยเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางตำรวจก็จะมีการประสานกับทางอัยการจอร์เจียเพื่อที่จะเร่งดำเนินการนำร่างน้องออกจากห้องเย็นแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งตอนนี้คนก็ยังไม่เคลียร์เนาะไม่เคลียร์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าคือเสียอะไรยังไงกันแน่รู้แต่ว่าเสียอยู่ในห้องพักเนี่ยนะคะทางคุณพี่ชายของฮารุนโซโลเนี่ยบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการนะคะดังนั้นเนี่ยครอบครัวก็ยังไม่สามารถสรุปหรือว่ายืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของน้องได้ก็คงจะต้องรอการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องแล้วก็พบโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็มีเงินอยู่ด้วยแล้วก็พบหนังสือเดินทางเสื้อผ้าแล้วก็สัมภาระต่างๆโดยเงินนั้นยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใดนะคะส่วนกล้องแล้วก็โน้ตบุ๊กรวมถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยทางตำรวจแล้วก็อัยการอาจจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อนะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ในตอนนี้นะแต่ว่าทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆเนี่ยอันนี้คือส่งกลับได้นะตอนนี้ครอบครัวก็จะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนะแต่แล้วก็จะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะป้องกันความสับสนไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะส่วนกำหนดการนำร่างน้องกลับประเทศไทยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่อย่างที่บอกไปนะก็เดี๋ยวมีกำหนดวันเดินทางแล้วก็วันถึงประเทศไทยที่แน่นอนเนี่ยทางสถานทูตเขาก็จะแจ้งให้ครอบครัวทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
4: ก็นานเหมือนกันเนาะก็คืออันนี้ถ้าหากว่านับจากการขาดการติดต่อก็ตั้งแต่14ใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่วันที่14ก็คงจะเริ่มน่าจะเสียชีวิตวันที่14นะที่เขานั่นกันนะนะคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆตอนนี้นะคะแล้วก็ความห่วงใยความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนมันจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนประชาชนเองก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วอะใดๆก็ตามไม่ว่าร่างน้องจะเดินทางมาถึงกระบวนการระหว่างทางยังไงหรือว่าสุดท้ายปลายทางตอนนี้ครอบครัวสิ่งที่เขาหวังคือเรื่องของความเป็นธรรม
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะที่จะต้องติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างเต็มที่อ่ะคุณสารุวีคือไม่ใช่คนไทยอ่ะและยิ่งคนในครอบครัวก็ต้องติดใจหนักมาก
3: ใช่ค่ะ
4: คือเขาอยากจะรู้เลยว่าทราบจริงจริงข้อเท็จจริงคือการเสียชีวิตของน้องเนี่ย มันเป็นยังไงเหมือนกันนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องแน่นอนแหละมันก็จะมาคู่กันเรื่องของเงินบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยทางครอบครัวของคุณฮารุโซโล่เองอ
3: ่ะ
4: ก็ได้โพสต์ข้อเท็จจริงเหมือนก
3: ัน
4: เรื่องของการติดต่อต่างๆแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เคยมีการเปิดรับการบริจาคใดๆเลย
3: อ
4: ะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความตั้งใจเดียวเท่านั้น
3: ค
4: ือการนำร่างน้องกลับมาประเทศไทยไม่ได้ต้องการเงินทองหรือว่าไม่ได้มีเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์เนี้ยถูกไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ตอนนี้คนก็ให้ความช่วยเหลือกันเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที
4: ่น้ำใจแหละที่มันหลั่งไหล
3: ใช่แต่คือน้ำใจคนไทย
4: นะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่เจตนารมณ์ของครอบครัวที่จะใช้แสวงหาประโยชน
3: ์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: มาติดตามกันต่อนะคะก็ยังมีข่าวที่เราจะได้ไปติดตามต่อโดยเฉพาะเรื่องของการที่ไปพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวนะดูข่าวที่น่าสนใจนะที่ทางรฟม.ได้ประชาสัมพันธ์
4: ประกาศเตือน
3: ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงนะคะ
4: โดยเฉพาะคนที่เราต้องมาทำงานใกล้ๆกับเราเนี่ยนะคะก็คือการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ที่รู้จักกันดีนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เขามาแนะนำเส้นทางให้หลีกเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตามที่รฟม.แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟสายสีส้มนะคะสายสีส้มอยู่ตรงไหนบ้างนี่เลยเส้นบ้านฉันเองบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและก็ราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงซะหนึ่งก็คือตรงไหนรู้ไหมเส้นทางพิเศษศรีรัตน
3: ์ค่ะ
4: ก็คือตรงด่านยมราชที่เราขึ้นลงกันทุกวันถ้าถามว่ากรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์คุณผู้ฟังต้องการเดินทางไปอย่างฟังไปเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงแยกนางเลิ้งเนาะ เลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนยมราชแล้วก็ลงพระราม9ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังถนนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเส้นที่2ก็คือเส้นถนนศรีอยุธยาน
3: ะ
4: กรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะเส้นทางให้เป็นแบบนี้แยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาถนนพิษณุโลกนะคะเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงศ์เข้าถนนพระราม6นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาถนนศรีอยุธยานะคะวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐมนูธรรมเพื่อเดินทางไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้เช่นกันส่วนเส้นที่3ก็คือถนนราชดำเนินนอกตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าต้องการเดินทางไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพคือแนะนำลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเช่นกันเข้าทางถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเนาะไปเข้านู่นเลยถนนพระราม5จากนั้นก็เลี้ยวขวาค่ะเข้าแยกราชวิถีถนนราชวิถีผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกเข้าแยกพระราม9ประดิษฐมนูธรรมนะ เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพมหานครค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่4นะเส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะทางรฟม.ก็มีการแนะนำให้ใช้เส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะจากนั้นก็ผ่านไปยังวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตและไปยังถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่5นะเป็นเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1กรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.ได้แนะนำเส้นทางแบบนี้ค่ะให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1นะคะแล้วก็ตรงไปถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าให้มีการวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะหากไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดใดๆก็สอบถามข้อมูล เรื่องของการเบี่ยงการจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ06 02-3217-6532นะคะรฟม.เองขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะเนี่ยแหละก็หลีกเลี่ยงกันได้เพราะว่าช่วงนี้เราต้องทนลำบากกันนิดนึงนะถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสะดวกสบายกันแน่นอน
4: นิดนึงนะนิดนึง ต้องอดทนไว้แต่ว่าต้องมีสติในการขับรถช่วงตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันเบี่ยงบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าเล่นโทรศัพท์มือถืออุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3: ค่ะ
4: มาดูอีกข่าวนึงที่โหคุณแสงระวีก
3: ็
4: หดหู่แล้วก็เป็นมันกระทบกระเทือนกับภาครัฐภาพลักษณ์ของประเทศไทยมาก
3: ๆการท่องเที่ยวด้วยเน
4: า
3: ะ
4: การท่องเที่ยวสะเทือนไปหมดเลยสยามเมืองยิ้มหายไปเลยนะคะเกี่ยวเรื่องของเนี่ยแหละฆาตกรรม5ศพ
3: ใช่ค่ะ
4: นะซึ่งอาจจะมีมากกว่า2เคสด้วยเนาะคือปมลึกๆของเขาเนี่ยโหเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแล้วกันว่าจริงๆมันเป็นปมตามที่ย่าเขาเล่าเราหรือเปล่าว่ามันมีปมมาตั้งแต่เด็กจนทำให้ส่งผลในเรื่องของทำคดีมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีการร้องเรียนในกระแสสังคมมากมายว่ากฎหมายบ้านเราต้องเด็ดขาดซะดีอย่าปล่อยให้คนแบบนี้ออกมาได้อีกอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกัน
3: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เราทราบกันนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะสองพี่น้องนะที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยปรากฏว่าก็ถูกคนร้ายนะซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละนะคือจริงๆวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่สองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกหมกเนี่ยนะคะโดยทางท่านพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง2รายแล้วนะคะคือไปถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันนะภายในพื้นที่ป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีโดยหลุมได้มีความลึกประมาณ1เมตรแล้วก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ด้านล่างส่วนผู้ชายก็อยู่ด้านบนนะอยู่ในหลุมเดียวกันนะคะทีนี้ก็ไปตรวจสอบจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตหญิงนั้นมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เป็นชายนั้นพบบาดแผลจากกระสุนปืนประมาณ2นัดที่บริเวณท้องแล้วก็ศีรษะแล้วก็พบศพเนี่ยถูกวางไว้กับพื้นดินไม่มีการห่อหรือว่ารองรับใดๆนะคะก็มีการนำร่างขึ้นมาชันสูตรก็พบว่าสภาพศพนั้นยังเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับระยะเวลาการเสียชีวิตแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนั้นยังคงสวมเสื้อผ้าอยู่นะคะส่วนการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตหญิงนั้นเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะขณะที่คำให้การของผู้ต้องหานั้นมีส่วนที่สอดคล้องกับแนวทางการสอบสวนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วยผู้ต้องหารับว่ามีเจตนาชิงรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนก็คือเป็นการพบกันระหว่างทางนะตำรวจก็บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจนะแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างตัวโดยรถจักรยานยนต์ที่นำไปนั้นมีเป้าหมายเพื่อนำไปขายแล้วก็มีการแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะหลังเกิดเหตุเมื่อเริ่มมีกระแสข่าวแล้วก็ถูกสงสัยเนี่ยก็เลยนำรถคันนี้จักรยานยนต์เนี่ยไปฝังเพื่อที่จะทำลายหลักฐานนะคะขณะเดียวกันจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาพบว่าเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพด้วยก็คือมีพ่อแม่ลูกชาวไทยนะโดยคนร้ายที่ชื่อนายป๋องแล้วก็นายธงเนี่ยได้นำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดฝังศพบริเวณป่ามะพร้าวที่หมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงนะซึ่งอยู่จากจุดฝังศพของ2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขุดค้นขึ้นมานะคะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนะตามจุดที่ผู้ต้องหาชี้โดยตำรวจนั้นยังคงติดตามจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายนะคือไม่ใช่มีแค่นายป๋องกับนายธงนะยังมีอีก2รายนะคะผู้ต้องหาหรือคนร้ายนะคะโดยมีการระบุชื่อว่าชื่อชัชนันท์แป้นเอี่ยมหรือนายฟุกแล้วก็อีกคนก็คือชื่อนายอัศดางชูวงหรือว่านายบอนนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อเหตุปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวทั้ง3ศพนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นตำรวจก็ต้องมีการสืบสวนนะผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3ศพที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะก่อนจะควบคุมตัวครอบครัวทั้งหมดเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็นำไปก่อเหตุในพื้นที่ป่ามะพร้าวตำรวจก็เดี๋ยวกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะ โดยท่านพลตำรวจโทชาชัยบอกว่าคดีนี้เนี่ยคดีทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องรวม4รายก็คือเป็นผู้ร้ายใน4รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดแล้วนะทั้ง4คนเลยนะก็มีการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูเพราะอันนี้คือก็เจอ2แล้วอ่ะนะคะ
4: ใช่
3: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่เห็นบอกว่าญาติของผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัว3ศพเนี่ยโอ้ก็แบบก็เสียใจอ่ะนะคะคือเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยพยายามติดตามหาความจริงมาตลอดระยะเวลากว่า1เดือนนะหลังจากที่พี่สาวหลานแล้วก็พี่เขยหายตัวไปก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆเลยนะนี่อันนี้มาพบนี่ก็นะโหคือจริงๆคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีข้อสงสัยของคดี2นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็คงจะไม่
4: เจอก็คงจะไม่ได้ความคืบหน้าแบบหายสาบสูญไปอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้ก็คือความรู้สึกของญาติแหละเขาถามว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรคือช็อกเนาะ
3: ช็อก
4: คือเขาคงช็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตำรวจเขาบอกว่าตำรวจไม่ตามต่ออย่างเงี้ยเนาะเป็นคำพูดที่ออกมาจากญาติอ่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วมันจะยังไงนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอเรื่องของกระบวนการมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องว่ากันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางที่การไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจการติดตามคดีอะไรต่างๆนะคะแต่ณตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยคุณไอนายป๋องเนี่ยนะคะกระทงเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะศาลที่จังหวัดพัทยาไม่ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็พร้อมพวกอีก4คนคือมือฆ่า5ศพเนี่ยเพราะว่ามันมีอัตราโทษสูงมีพฤติการที่มันแบบร้ายแรงนะคะคือในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนด้วย
3: เ
4: พื่อจะเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดการกระทำที่ทำให้ได้รับปกปิดความผิดของผู้อื่นด้วยร่วมกันชิงทรัพย์เวลากลางคืนด้วยแต่งกายแบบตำรวจอีกมีอาวุธปืนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระสุนอีกไว้ในครอบครองก็หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแน่นอนนะคะแล้วก็มีคดีที่เรียกว่าอัตราโทษสูงสุดพฤติกรรมร้ายแรงซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านนายกลงพื้นที่ใช่ไหมคุณอาวิวันนี้
3: ใช่ค่ะนายกก็เรียกว่าบินด่วนเลยทีเดียวคือจริงๆวันนี้นายกมีภารกิจที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะไปดูแปลงนาสาธิตใช่ไหมแล้วก็ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณประพัฒน์พุทธสุธนด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือจริงๆก็ต้องมีภารกิจอีกแหละแต่ว่าท่านก็แบบขอที่จะเดินทางไปที่ชลบุรีคือนายกเนี่ยก็บอกว่าคือคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยคือนายกบอกวันนี้แม้ว่าจะมีเรื่องมงคลเพราะว่าไปงานวันเกิดคล้ายวันเกิดของคุณประพัฒน์ใช่ไหมคะมีเรื่องมงคลแต่ว่ามันก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนตอนนี้4แล้วนะคะจับได้หมดแล้วคนไทยทั้ง4คนเนี่ยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี
4: ้
3: นะคะเพราะว่าคนร้ายที่เป็นคนไทย4คนเนี่ยไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือว่าฆาตกรรมคนไทยด้วยกัน3ศพเท่านั้นแต่ว่าฆ่าคนไทยทั้งประเทศนะคะทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับต่างชาตินั้นถูกทำลายไปด้วยคนที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีสติสัมปชัญญะคือเพิ่งออกจากคุกมานะแล้วก็ติดยาแล้วก็ก่อคดีแล้วก่อคดีอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นนายกเลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายซึ่งก็ท่านเดินทางไปแล้วนะคะก็จะเดินทางไปดูเนี่ยค่ะในส่วนของคนที่ไปที่หลุมศพด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
4: ก็คือลงพื้นที่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเห็นในเรื่องของกระแสการเรียกร้องให้มีโทษประหารชีวิต
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะมันเลวร้ายจริงๆเขาใช้คำพูดคำหยาบต่างๆนานาในการเรียกมือฆ่าเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าพอมันมีประเด็นแบบนี้เนี่ยก็คือเขาถามว่ามีการถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงมันมีเรียกร้องให้กระแสสังคมเนี่ยเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดซึ่งท่านนายกก็พูดถึงตามหลักการก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายแหละนะแต่การลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมนะคะแล้วท่านนายกก็เดินทางไปฟังสรุปคดีสืบสวนสอบสวนซ
3: ึ่
4: ง ตรงนี้ต้องบอกว่าโหกระแสสังคมออกมาเรียกร้องกันจริงๆอ่ะให้แบบมือสังหารโหด5ศพเนี่ยควรได้รับโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตเท่านั้น
3: ใช่อ
4: ย่าให้ได้ออกมาเลยเพราะว่าถ้าลดไปอีกลดไปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ทำแบบนี้อีกเพราะเขาเพิ่งออกมาจากคุกใช่ไห
3: ม
4: แล้วก็ทำกระทำความผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่เรียกร้องชาวเน็ตตั้งคำถามว่ามันยุติธรรมแล้วหรอ
3: ใช่
4: โทษถึงประหารแต่ไม่ประหาร
3: อ
4: ่ะถูกไหม
3: คือตรงนี้เองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือบอกขอให้เชื่อเถอะว่าจะไม่ปล่อยเอาเป็นว่าคือจะเอาให้สะสมกับสิ่งที่เขาทำผิดมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แค่สองศพแต่ว่ามันห้าศพเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคิดอย่างไรนายกก็คิดแบบนั้นนะแต่เป็นนายกเนี่ยจะไปพูดไม่ได้เดี๋ยวต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยนะก็ต้องเอาจริงเอาจังนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะกระทบไหมในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องเร่งความมั่นใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยนายกก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันกระทบทุกฝ่ายแหละกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็ไปโปรโมทประเทศไทยก็พยายามที่จะขึ้นทะเบียนมัคคุเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยประเทศไทยเรานะก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องกวดขันให้เต็มที
4: ่
3: นะแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นการอ้างว่าเอาป้ายตำรวจไปข่มขู่ผู้เคราะห์ร้ายแล้วก็ไปทำร้ายพวกเขาเพราะนั้นก็ต้องกำชับแล้วก็มีการขยายผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่แหละก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูเพราะว่าเห็นบอกว่าอย่างในธงเนี่ยก็มีการแบบบอกกับตำรวจเหมือนกันว่าถูกในป๋องเนี่ยบังคับให้ร่วมมือ
4: ไม่งั้นจะไปทำร้ายครอบครัวเขา
3: อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แหมนะ
4: ไม่รู้ข้อเท็จจริงอ่ะคือร่วมกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: การฆ่าคนมันก็แบบนะมันก็ต้องน่าจะมีความคิดสักนิดหนึ่งอะไรอย่าง
4: น
3: ี้นะ
4: ใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยดิฉันเห็นคลิปของท่านเรวัตนะวันนี้เลยก็บอกว่าก็อนาจใจอ่ะหลังจากที่ทราบข่าวนี้ที่มันเกิดขึ้นมันคือการสังหารเหี้ยมนะ5ศพ
3: ค่ะ
4: แล้วท่านก็บอกว่าคนแบบเนี้ยเข้าคุกไม่สลดนะเผลอๆไปเป็นขาใหญ่ในคุกอีกนะคะก็เรียกร้องเหมือนกันเรียกร้องเหมือนชาวเน็ตนี่แหละให้ประหารเถอะนะคะนี่ก็
3: รู้สึกในป๋องจะเป็นน่าจะเป็นหัวหน้าที่เป็นคนแบบนั่นหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าคือจริงๆเขาก็ถูกติดคุกติดตารางมาเนอะแล้วก็เพิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยป้าของในป๋องเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูในป๋องมาแต่เด็กเนี่ยเห็นบอกว่าคือก็ยังในฐานะเป็นคนในครอบครัวก็รักหลานนั่นแหละแต่ว่าม
4: าแต่
3: ใช่แต่ว่าโอ้โหทำแบบนี้ก็ไม่อาจที่จะยอมรับการกระทำที่เกิดขึ้นได
4: ้คือถ้าไม่ประกัน
3: ใช่คือถ้าเกิดศาลลงโทษเนี่ยก็พร้อมยอมรับแหละไม่ได้จะไปคัดค้านอะไรนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าในป๋องเขาเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษนะอยากทำงานเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาก่อเหตุร้ายในเวลาไม่ถึง2เดือนนะออกมาจากคุกไม่ถึง2เดือน
4: มันต้องเดี๋ยวเราต้องรอฟังคำฟ้องของอัยการแหละเนาะ
3: ใช่
4: นะคะที่สำนวนของแกไอ้ป๋องเนี่ยที่โหดร้ายลงโทษสหารหนักยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคำอ้างของไอ้ธงของไอ้ธงนะคะที่บอกว่าทำเพราะโดนขู
3: ่
4: ไม่มีผลนะตรงนี้มันไม่มีผลต่อคดีนะเพราะว่าคุณร่วมกันกระทำความผิดอยู่แล้วนะคะก็โทษสหารหนักเหมือนกันนะ
3: แต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ทุกคนก็คงจะอาจจะแบบใจชื้นขึ้นได้นิดนึงที่นายกบอกว่าถึงอย่างไรเนี่ยคือไม่ปล่อยให้คดีนี้เนี่ยเงียบหายไปเหมือนกับคดีที่ผ่านมาอยู่แล้วเพราะว่าโหมันกระทบต่อชื่อเสียงประเทศมากๆภาพพจน์ของประเทศอะไรเงี้ยนะเรากำลังไปเดินหน้า
4: ขายของอยู่เงี้ย
3: นะก็เลยกระทบไปหมด
4: เลยนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาบอกว่ากำลังลากด้วยลากคดีก่อนหน้านี้ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งทวงหนี้ไหมยาเสพติดหรือเปล่าคดีเด็กหญิง14ปีที่บางละมุงที่ถูกขืนใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวกำลังสาวมาเลยล่ะว่าเป็นยังไงแล้วมันมีมากกว่านี้หรือเปล่า
3: วันนี้เห็นญาติของ2พี่น้องชาวรัสเซียก็นำดอกไม้ไปมอบให้ท่านนายกเหมือนกันนะที่สามารถที่จะทำให้คดีน้องเขากระจ่างขึ้นมาได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกัน
0: พี่คะอนา คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายนะก็ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยนะวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เช้านะไปดูแปลงนาสาธิตแล้วก็บังเอิญว่าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิด77ปีคุณประพัฒน์โพธสุธนด้วยนะก็ถือว่าเป็นคนที่คนสุพรรณบุรีให้ความเคารพนับถือเนาะลองจากท่านอดีตนายกบรรหารด้วยเหมือนกันนะวันนี้ก็ไปแล้วก็ไปอ้อนคำหวานเยอะแยะมากมายที่สำคัญที่ฮือฮาปรากฏว่าท่านเดินทางท่านนายกนะและคณะเดินทางไปที่วัดเดิมบางหรือว่าที่เขารู้จักกันวัดคงคารามคือวัดที่เราเป็นทางการคือวัดเดิมบางแต่ว่าในพื้นที่อาจจะเรียกวัดคงคารามนี่แหละนะอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณแต่ว่าท่านนายกก็หยิบธูปแบบก้านใหญ่เลยนะก้านเดียวก้านใหญ่เลยแล้วปรากฏว่ามันจะมีเลขอยู่นะเป็นเลข996 996แล้วปรากฏว่าอะไรคุณลักษ์หวยออก
4: 69เลขกลับกัน
3: 69ใช่คือถ้าเกิดคนซื้อเนี่ย
4: คือซื้อตามนะคือมันไม่ได้ตามไงวันนี้คุณไม่ได้ลงพื้นที่ไง
3: ซื้อแบบคือแล้วโหเห็นบอกที่สุพรรณกันนี่เฮกันแบบคือมันจะบอกว่าคือมันคงไม่ใช่เฉพาะที่สุพรรณเพราะว่าข่าวนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้า
4: 7ชั่วโมงที่แล้ว
3: 96ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วประชาชนทั่วประเทศเนี่ยจะไม่เห็นข่าวนายกเหรอมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าโหคอหวยเนี่ยเฮกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านไปเนี่ยไปไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณเป็นท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองนะเป็นการเอาเลิกเอาใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของท่านนายกนะคะนี่แหละก
4: ็ยิ้มเลย
3: ให้โชคให้ลาบกันไป
4: นี่ใครไปถามเรื่องแบบนี้ท่านตอบแบบอารมณ์ดีนะ
3: อารมณ์ดี
4: ใช่ไหมเรื่องอะไรแบบเนี้ยจะอารมณ์ดีแล้วก็แบบนะ
3: แต่ทูบใหญ่จริงๆนะทูบใหญ่มาก
4: ที่เขาจุดไหว้อะนะเนี่ยฉันเห็นภาพแล้วมาใต้ฐานท้าวเวสนะเมื่อเช้าใหม่ดิฉันไม่เห็นนะจริงๆเป็นคนที่เคารพบูชาท้าวเวสนะเคยถูตัวเลข5ใบ
3: เห็นไหม
4: จริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ถูอีกเลย
3: นี่แหละก็นายกลงพื้นที่ก็ไปหยอดคำหวานที่สุพรรณหน่อยนะคะคือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปจอดที่งานวันคล้ายวันเกิดคุณประพัฒน์ก่อนเพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกทีเดียวก็ชาวสุพรรณก็ให้ความอบอุ่นกับท่านนายกมากๆนะคะที่อำเภอศรีประจันนะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปหลังจากที่ไปดูแปลงสาธิต เรื่องของ
4: ปลูกข้าวต้นข้าว
3: ใช่นะคะก็ เดินทางมาที่บ้านของคุณประพัฒน์โพธสุธนโพธสุธนนะคะซึ่งเป็นสสสุพรรณบุรีตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยหมดแล้วมาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด77ปีของคุณประพัฒน์ ก็ต้องเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดสุพรรณเลยทีเดียวนะคะกางเต็นท์กันแบบเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยประชาชนนี่มาร่วมฉลองกันเยอะแยะมากมายนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปแล้วก็มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไปก็เยอะนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาล อะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็อยู่บ้านใกล้เดินเคียงอยู่อ่างทองนะก็มาที่สุพรรณด้วยท่านนายกเนี่ยได้พูดบอกว่าตอนนี้ทุกคนทราบดีค่ะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเราทุกคนเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือผู้ที่เรายึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในด้านความรักชาติรักแผ่นดินรักประชาชนนะผู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่พวกเราพร้อมใจกันมาในวันนี้ก็คือลูกพี่ของเราเองก็คือท่านประภัสโพธสุธนนะคือท่านนายกพูดด้วยนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดการของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่แล้วก็ท่านนายกบอกว่าคือขอบคุณชาวสุพรรณบุรีนะคะที่ได้มอบให้กับตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้มาฝากเนื้อฝากตัวนะคะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ได้มาเกือบยกอ่ะ
4: ยกนะคะอ่อนว่ารอบหน้าคงต้องมาทั้งจังหวัดแล้ว
3: นี่ต้องขอทั้งจังหวัดต้องขอทั้งจังหวัดนะคะก็
4: ทำงานจะได้สะดวกคล่องแคล่วนี่เหมือนหาเสียงตลอดเวลานะถ้าว่าดูอายุนะว่ายังมี
3: ก็เป็นการพูดอ้อนอ่ะนะนั่นแหละ
4: ก็บอกไม่ต้องห่วงนะคะได้เป็นรัฐบาลแล้วพร
3: ้
4: อมจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนแหละอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ไม่ดูด้วยว่าส.ส.มาจากพรรคไหนแต่ถ้าส.ส.มาจะพักนี้แบบเราเป็นจังหวัดเดียวเนี่ยมันจะดีไงขับเคลื่อนอะไรได้เต็มที่นะก็ตามนั้นละค่ะก็ไม่เป็นไรได้มา4จาก5ก็เหมือนว่าเหลือเหนือขอแล้วกันอะไรประมาณนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไปลงพื้นที่ในนามในบทบาทของหัวหน้าพักเนา
3: ะ
4: นะคะแล้วก็บอกต้องล็อกวัดล็อกเลยไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้มาที่1เนี่ยต้องมาที่สุพรรณอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นการลงพื้นที่อย่างสนุกสนานนะคะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนพี่น้องภาคภูมิใจไทยสุพรรณเนี่ยมีความสนุกสนานเหมือนพี่น้องคลานตามกันมาเขาว่างั้นก็โหแนบเนื้อชิดใกล้เลยล่ะที
3: คือมีความใกล้ชิดอ่ะนะคือจริงๆในส่วนของคุณท็อปวราวุธเองนะก็ตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะ
4: ก็กระทรวงใหญ่นะก็ว่าไปนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราดูการเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกก็พอลงพื้นที่เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปแค่งานมันเกิดอย่างเดียวหรอกก็ได้ไปดูพื้นที่ดูชาวนาเกษตรกรในแปลงผักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปพูดเกี่ยวเรื่องของขอให้คำสัญญาพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ต้องทำคือเรื่องของระบบชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะคะที่ต้องมารองรับก้อนน้ำต่างๆจากภาคเหนือที่มันไหลลงมาท่านบอกว่าท่านเองก็ได้ทำการศึกษาอนุมัติงบต่างๆไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดป้องกันปกภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมจะเข้ามาพี่น้องทำนาก็จะลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณต่างๆท่านก็พูดว่าก็อนุมัติตามกรอบที่อำนาจที่ท่านนายกจะสามารถดำเนินการได
3: ้
4: เพื่อแก้ไขปัญหาของภาพรวมหลักนะคะแล้วก็สุดท้ายทิ้งท้ายหยอดคำหวานจริงๆว่าขอบคุณความไว้วางใจที่พี่น้องชาวสุพรรณให้ไว้กับผมในฐานะพรรคภูมิใจไทยนะคะ
3: คือจริงๆพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเรื่องของการเมืองช่วงที่ผ่านมามันจะมีข่าวคราวกระแสข่าวนะคือก็คือแบบไม่แน่ใจว่าคือข่าวมาจากไหนแล้วปล่อยเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของลูกเทพอะไรอย่างนี
4: ้
3: น
4: ะก็มาเรื่อยๆ
3: ก็คือจะมีปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
4: สมช.
3: นักข่าวก็เลยได้เจอกับคุณชัยชนกชิดชอบนะเป็นเลขาธิการพรรคด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้สอบถามเรื่องนี
4: ้
3: นะคะคือก็สอบถามท่านก็บอกคือจริงๆถามลักษณะเหมือนว่าเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐมนตรีกลุ่มลูกเทพอะไรอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็มีข่าวลามไปถึงขนาดว่าลัมตรีบางคนไม่มีผลงานคนที่จะปรับครม.อะไรอย่างนี
4: ้
3: คุณชัยชนกบอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่า จริงๆว่าถ้าเกิดว่าจะพูดโดยตัดเอาเรื่องของลูกเทพออกไปเนี่ยก็เลยคิดว่าครม.นั้นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนอยู่แล้วคือมันจริงๆไม่ใช่เฉพาะกลุ่มลูกเทพเท่านั้นแล้วก็คุณชัยชนกบอกว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องถูกประเมินผลงานเช่นกันนะเพื่อที่จะให้ครม.ชุดนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเพื่อชาติแล้วก็ประชาชนนั่นเองนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามว่าเอ้าแล้วช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะสมละ6เดือนหรือ1ปีอันไหนที่มันจะน่าเหมาะสมคุณชัยชนกบอกว่าจริงๆอ่ะควรจะให้เวลาทำงานหน่อยนะซึ่งเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคุณชัยชนกเองมองว่าครม.มีผลงานเยอะนะเยอะมากด้วยแล้วก็พอมีประเด็นไหนขึ้นมาเนี่ยก็มีการสามารถจัดการปัญหาได้ทันทีนะไม่ใช่แบบผิวเผินด้วยแต่ว่าแก้ไขไปถึงโครงสร้างอะไรประมาณนี้หลากหลายประเด็นเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายอย่างที่กำลังแก้ไขกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ควรจะให้เวลาการทำงานมากกว่านี้นะแล้วก็ที่บอกว่าจะแก้ไขไปถึงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่ก็มีการแก้ไขยังเป็นรูปธรรมมาแล้วแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนอย่างเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะอันนี้ก็แก้ไขเหมือนกันโหถึงขนาดแบบได้คนเกี่ยวข้องมาลูกกี่คนกี่คนอะไรอย่างนี
4: ้
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันต้องใช้เวลานะคะก็มีการสอบถามอีกบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแค่ไหนแล้วถึงจะพอนะคุณชัยนุกบอกว่าส่วนตัวคิดว่าต้องน่าจะนานกว่า4เดือนอะตอนนี้มัน4เดือนกว่าๆผ่านมามันน่าจะนานกว่านั้นน่าจะสัก
4: ไตรมาสเองทํางานเพิ่ง1ไตรมาสเอง
3: ถูกก็อาจจะ6เดือนแต่ว่าส่วนตัวจริงๆบอกว่าถ้าเกิดว่า1ปีเนี่ยกำลังสวยนะกำลังสวยเลย
4: ปีนึงของคนทำงานเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่คนที่ได้รอรับผลกระทบเนี่ยคุณสังควี
3: นั่นน่ะสิน
4: านอยู่นะแล้วเดี๋ยวพอ4เดือนใช่ป่ะนี่เหลือเท่าไหร่พลัสอ่ะโครงการพลัสอ่ะจะหมดแล้วแค่2เดือนนะนะแต่ซึ่งก็บอกว่าโอ้ปีนึงนี่เหมือนข้าราชการทำงานแบบวัดผลตัวชี้วัด KPI 1ปีเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ตามโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนออกมาแตะเบรกแหละ4เดือนเองอย่าเพิ่งรีบปรับ6เดือนปีนึงแล้วกันเหมาะสมเนี่ยคือ1ปีนะ
3: ก็เห็นบอกว่าวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเหมือนกันนะว่าในเรื่องของการปรับความจริงเมื่อวานน่ะท่านก็พูดก่อนแล้วล่ะว่าการปรับครม.เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะไม่อยากพูดไปก่อนเดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวก็จะผูกมัดอีกนะคะแล้วก็มีการแบบไปเน็บรายการมารายการด้วยที่พูดถึงข่าวเรื่องนี
4: ้
3: นะว่ารู้ไม่จริง อะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือท่านนายกก็ออกมาพูด เรื่องของการปรับครม.ด้วยเหมือนกันท่านก็บอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือจริงๆนายกบอกว่าการปรับครม.เนี่ยมันก็ต้องดูวันนะ
4: ดูเลิกเหรอ
3: ดู
4: ต้องดูเลิกใช่ไหมคือเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านักข่าวไปถามเมื่อวานเนี่ยถามคุณชัยชนกที่ทำเนียบใช่ไหม
3: ที่ประชุมสมชนี่แหละ
4: นักข่าวที่ตามไปที่สุพรรณก็ไปถามบังเอิญวันนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเกี่ยวเรื่องนี้ก่อนว่าคุณณัชชาติวงประเสริฐสสสุพรรณพรรคก้าธรรมไง
3: ใช่เขาไปด้วย
4: เขาร่วมงานประเด็นนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันซึ่งมันประจุการดึงเชื่อมโยงอะนะเพราะก่อนหน้านี้มันมีการสลับขั้วสีโค้งสีเขียวอะไรเข้ามาด้วยก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะวันนี้ก็เห็นพรรคก้าธรรมก็มาอวยพรวันเกิดเหมือนกันซึ่งท่าน

0: รแบบนี
1: ้ให้มันมีความกำกวมเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อวานพอเราพูดถึงเรื่องของการสลับขั้วพรรคสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มันมีข่าวเนี่ยเหมือนเมื่อวาน
0: มีดีลลับกันอีกแล้วอะไรประมาณนี
1: ้ประเด็นนี้ก็เหมือนมีการไปถามคุณชัยชนกด้วยใช่ไหมคุณชัยชนกมีที่นะที่หลังการประชุมน
0: ะ
1: ซึ่งตอนนี้คุณชัยชนกก็บอกว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้หรอกเพราะว่าตอนนี้ก็รับนะว่าปัญหาวิกฤตรุมเร้าหลายเรื่องเลยที่ครม.ต้องโฟกัสต้องทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าครม.ทำหน้าที่ได้ดีก็ไม่ว่าจะมีการวางแผนหรือเดินเกมการเมืองแบบไหนเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภายในพรรคแล้วก็มันเชื่อมโยงหลายๆเรื่องราวอะไรเงี้ยนะคะมาตอนนี้เหมือนกันหมดซึ่งนายกเองก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าท่านนายกก็โต้อะนิดนึงบอกว่ายังไม่มีมูลใช่ไห
0: ม
1: ใช่ไหมคะก็บอกว่ายังไม่เมื่อวานใช่ไหมบอกว่ายังไม่มีมูลนะแบบไม่ได้มีแผนดึงพรรคไหนมาร่วมขั้วใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มทยอยออกมาให้มาพูดเขาเรียกอะไรอะยุทธศาสตร์ในเรื่องการสื่อสารถ้ามันมีข่าวแบบนี้ออกมาปล่อยข่าวเราก็ต้องเร่งปล่อยกลับเหมือนกันว่าไปในทางเดียวกันว่ายังไม่มีแล้วมันก็ต้องให้เหตุผลรองรับอะไรต่างๆด้วยนะ
0: ก็นายกก็ยืนยันแล้วแหละว่าถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับอย่างเงี้ยคือชัดเจน
1: ชัดเจนเมื่อก่อนนี้แกบอกว่าปรับไม่ปรับขอให้ไว้ KPI ใช่ไห
0: ม
1: ว่าผลงานแล้วก็เร่งทำกันใหญ่ลงพื้นที่เราอ่านข่าวกันแทบไม่ทันใครไปไหนมาไหนบ้างอะไรเงี้ย
0: นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
2: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวชาวไทย3รายว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีความชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม2รายพร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดชัดพร้อมขยายผลที่มาอาวุธปืนและยกระดับการเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดตั้งแต่ก่อนต้องโทษก่อนการก่อคดีฆาตกรรมนี้จึงได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพิ่มเติมซึ่งในส่วนการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะมีข้อมูลพบทั้ง2คนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว7ปีโดยถือวีซ่าการศึกษาและมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งขณะที่การสอบสวนและตรวจสภาพผู้เสียชีวิตภายนอกไม่พบร่องรอยการกระทำชำเราแต่มีการใช้อาวุธสังหารซึ่งขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดประกอบสำนวนการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีการก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม
5: ่ทีมงานตำรวจเนี่ยกำลังที่จะตรวจสอบครับ
3: แล้วยังไม่ได้เกิดจากคำรับสารภาพแต่คิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งดูจากแผนประทุษกรรมแผนการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดูจากสถานที่ที่นำศพไปฝังเนี่ยเรากำลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมจากพฤติกรรมนี
4: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายธนาหรือป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือธงศรีนินนายอัสดางหรือบอลและนายชัชนันหรือฟุกขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันฝังซ่อนเร้นและทำลายศพและอีกหลายข้อหาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้ง3รายเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและติดตามขั้นตอนการฝากขังผู้ต้องหาแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือพูดคุยเนื่องจากยังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถึงที่สุดโดยเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความสำนึกและหากได้รับการปล่อยตัวออกมาอาจกลับไปก่อเหตุซ้ำผานิชคาดนาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ของฮัลุนโซโลโดยมีประกันภัยการเดินทางทุนประกัน5ล้านบาท
5: นายชูศักดิ์ประมวลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮัลุนโซโลให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วทั้งนี้บริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศขณะที่วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการด้วยความโปร่งใสคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
6: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมค่ะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมอำเภอกันทรารมและที่ว่าการอำเภอราศีสไลพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับคนทำผิดได้อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA อำเภอราศีสไลพร้อมเน้นย้ำว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอาทิการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปการลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับการใช้ไฟบ้าน200หน่วยแรกและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลการจำหน่ายล็อตแรกวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายล็อตที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
7: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
1: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเอกนิติได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดนอกกรอบตอบโจทย์อนาคตพร้อมระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยการนำคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบนโยบายการคลังที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับมวลน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยปราการและอำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงได้แก่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนาฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
11: าตรการช่วยลดค่าครองชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านในวันนี้ที่เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากกองทัพสหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านยังเน้นย้ำว่าช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงและอ่าวเอเดนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายขณะที่นายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นเคฟของยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งของยูเครนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
14: ยางยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
15: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
14: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
16: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้1สิงหาคม2569นะครับคุณอุเทนพรหมจัยควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับคุณอเครศคัมภีระนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้มาในชุดฟุตบอลทีมชาติไทยครับเราจะเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะครับในเวลา20 นาฬิกาในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับนะครับนัดที่2นะเจอกับมาเลเซียนะครับนัดแรกเราชนะมานะครับชนะลาวมานะส่วนมาเลเซียชนะมา2นัดนะครับแล้วก็คู่ที่ก่อนหน้าที่กำลังแข่งขันกันอยู่เนี่ยเป็นคู่ของฟิลิปปินส์นะครับในกลุ่มเดียวกับเราเจอกับลาวฟิลิปปินส์นำอยู่ 4-1 นะน่าจะไม่มีปัญหาคว้า3แต้มนะครับส่วนไทยเจอกับมาเลเซีย20 นาฬิกาเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันถึงคู่นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับCV Cup นะครับสนามแรกของไทยนัดที่2นะเรานัดแรกชนะอินโดนีเซียมา3-1เจอกับฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นะครับนัดแรกนี่ฟิลิปปินส์นี่นัดฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามมานะเวียดนามเจ้าภาพชนะฟิลิปปินส์มา3-1เซตเมื่อวานนะฟิลิปปินส์แพ้มานะครับแล้ววันนี้ไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก่อนหน้านั้น30กว่าครั้งเราเจอเราไม่เคยแพ้นะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาวันนี้มีเสียวครับโอ้โหไทยอันดับที่17ของโลกครับแชมป์เอเชียแชมป์ซีเกมล่าสุดนะฮะอันดับที่14ในชาลีปีนี้เอาชนะฟิลิปปินส์ทีมอันดับที่62ของโลกและอันดับที่4 4เกมล่าสุด3-2เซตนะคุณผู้ฟังแม่เป็นไปได้ครับ3-2เซต25 17 19 25 25 15 18 25และเซตสุดท้ายเซตตัดสินชนะ15-10แบบคืนเลยนะครับแม่นะเกือบแพ้นะแต่ว่ากว่าชนะได้นี่แม่เล่นกันถึง5เซตนะครับก็เราก็ได้แต้มเพิ่มอีก2คะแนนนะครับเป็น5คะแนนนะนำไปจากฝูงชั่วคราวในการแข่งขันคราวนี้นะครับก็ชนะ2นัดพรุ่งนี้นัดที่2เจอกับเวียดนามนะเจอกับเวียดนามในนัดสุดท้ายสัปดาห์แรกนะนัดที่2พรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะครับก็เจอกับเวียดนามนะฮะซึ่งจะแข่งขันกับอินโดนีเซียกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นการลุ้นกันนะครับไทยกับเวียดนามว่าใครจะได้แชมป์ในสนามที่1ครับแต่ว่าโอ้เรานี่อย่างที่บอกนะฮะเรามีตัวหลักนะมาไม่ครบใช้ดาวรุ่งขึ้นมาคนออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับเมื่อวานตอนที่ชนะอินโดนีเซียมาคนออสก็บอกนะถ้าเล่นแบบที่ชนะอินโดนีเซียเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าจะไม่ง่ายนะถ้าเล่นแบบเจอกับอินโดเจอฟิลิปปินส์ก็จะชนะไม่ง่ายและรวมถึงนัดสุดท้ายเจอกับเวียดนามก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับต้องมั่นคงแน่นมั่นคงคมตบรับดีกว่านี้ประมาณนั้นนะครับอินโดนีเซียเจอเจ้าภาพเวียดนามนะครับ19 นาฬิกานะครับส่วนข่าวดีก็คือเรื่องของสัปดาห์ที่2สนาม2นะที่จะไปแข่งขันกันที่เชียงใหม่นะครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนะที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่จะ100ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับบัตรจำหน่ายนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV ครับนะครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับบัตรเปิดจำหน่ายนะครับนะฮะเริ่มต้นใบละ100บาทนะครับนะผ่านช่องทางออนไลน์ 2,100 ใบนะครับคุณฟังครับบัตรใบละ100บาทนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ 2,100 ใบนะครับเป็นบัตรเข้าชมวันศุกร์700ใบศุกร์ที่7สิงหาคมนะครับบัตรเข้าชมวันเสาร์700ใบแล้วก็บัตรเข้าชมการแข่งขันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม700ใบนะครับเปิดจำหน่ายวันจันทร์ที่3สิงหาคมนะจบแมตช์ที่เราเจอเวียดนามพรุ่งนี้แล้ววันจันทร์นะครับก็เปิดเลยนะนัดที่แข่งที่เชียงใหม่นะครับ1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วได้2วันวันละ1ใบนะครับแจ้งก่อนนะแล้วก็นี่คือออนไลน์นะครับผ่านทางThe Connect The Concert ขออภัยนะ The Concert นะ The Concert Application นะครับส่วนออฟไลน์ออฟไลน์นะครับแบ่งเป็นแมตช์การแข่งขันในวันศุกร์นะครับ 1,700 ใบบัตรเข้าชมวันเสาร์ที่7เสาร์ที่8สิงหาคม 1,700 ใบและบัตรเข้าชมวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมอีก 1,700 ใบนะครับทั้ง3วันเนี่ยเปิดจำหน่ายวันเดียวนะครับวันพฤหัสที่6สิงหาคมเวลา9นาฬิกานะครับบัตรเข้าชมวันที่7 8 9นะเปิดจำหน่าย
นะแบบออฟไลน์คือเดินเข้าไปซื้อวันที่6สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกานะครับพี่น้องเชียงใหม่ครับพี่น้องที่ทางภาคเหนือครับวันที่6สิงหาคม9นาฬิกาที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2ใบต่อ1วันนะ2ใบต่อ1วันนะครับซื้อ3วันก็ได้แต่ได้ก็ไม่เกิน6ใบแหละนะจะซื้อวันที่7ก็ได้แค่2ใบนะซื้อวันที่8ก็ได้2ใบซื้อวันที่9ก็ได้2ใบประมาณแค่นี้อ่ะ1คนได้2ใบนะครับและไปซื้อต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับการชำระเงินนะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับความเคลื่อนไหวรายละเอียดต่างๆนะไปที่เพจของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดในการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับรีบซื้อนะครับไปเชียร์สาวไทยกันที่เชียงใหม่นะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยครับเจอกับมาเลเซียในอาเซียนครับนัดอาเซียนคัพนัดที่2นะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม B นะช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถาน20นาฬิกาวันนี้นะครับซึ่ง11ตัวจริงของเราอันโทนี่ฮัสซันนะครับวางเลยนะครับผู้รักษาประตูกัมพลปฐมอัคคกุลนะครับผู้รักษาประตูหมายเลข2ณัฐพงศ์สาริยาครับหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5เสกสรรราตรีหมายเลข6สารัตอยู่เย็นกัปตันทีมนะครับหมายเลข7คณะคำยกหมายเลข9ยศกรบุรพาครับหมายเลข13อูเซมาเที่ยงคามนะครับหมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพิมายหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมและหมายเลข21ชัยพลอดทนนะฮะนี่คือ11ผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับ20นาฬิกานะ20นาฬิการอเชียร์กันนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยเวียดนามเสมอสิงคโปร์0-0นะเวียดนามมีแค่4คะแนนจาก2นัดนะครับส่วนสิงคโปร์มี7คะแนนจาก3นัดนะในกลุ่ม A นะครับก็ไปเชียร์กันนะครับถ่ายทอดสดทาง TrueVision Now นะครับแล้วก็ในหน้าสนามก็ยังมีบัตรจำหน่ายนะครับบัตรจำหน่ายให้เข้าชมกันนะครับให้กำลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีชุดใหญ่หลายคนไม่ติดชุดนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม FIFA Day ใช่ไหมนะครับแต่เราก็ไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้นะครับเอเชียนคัพ2026นะครับนะของเราก็เต็มที่แหละตั้งเป้านะตั้งเป้าว่าเนี่ยนะได้ลุ้นกับมาเลเซียนะครับตั้งเป้าแชมป์ล่ะฟุตบอลทีมชาติไทยผมก็ความหวังอะนะเราเล่นก็ต้องการแชมป์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นโค้กคัพนะครับอายุ17ปีนะครับไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับรอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโซนสุดท้ายของประเทศไทยวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับที่สนามศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนามที่1และ2นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกอัสสัมชัญเจออัสสัมชัญครับโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดแล้วก็เป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดชนะอัสสัมชัญ2-0นะครับได้ประตูจากภูริวัฒน์บัวเจริญและศรีวัฒน์ว่าเอียดนะครับ2-0ทำให้อัสสัมชัญยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอีกคู่หนึ่งทรูแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับก็ปรากฏว่าคู่นี้เล่นในเวลาเสมอกันไป 0-0 ยิงจุดโทษเป็นทรูแบงคอกยูไนเต็ดคมกว่านะแม่นกว่าชนะไป4-2นะครับก็ทำให้อัสสัมชัญยูไนเต็ดและทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเป็น2ตัวแทนโซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้ารอบสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็เพื่อจะหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศที่รอบชิงชนะเลิศนะครับที่สนามสุพัชราไสในวันที่22ถึง23สิงหาคมนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ2สิงหาคมนะครับก็อัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเวลา 13:00 น.นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะอีกรายการหนึ่งเป็นแบดมินตันนะครับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาขออภัยคุณผู้ฟังเรายังเหลือ1คู่นะครับแข่งคู่ดึกก็เป็นประเภทหญิงคู่นะครับเมื่อวานนี้เราชนะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเมื่อวานนี้คู่ของเราเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือแพทหทัยทิพมิจาดกับกัดจังณปภากรตุงคาสถานนะครับคู่มือ36ของโลกเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะเมื่อวานนี้ซียูโหลกับโรลานิก้าไมซาร่านะฮะคู่มือ67ของโลกนะชนะไป2-1เกมนะครับ11 21 22 20และ24 22ใน2เกมสุดท้ายเนี่ย
พลิกแซงมาชนะได้นะครับระทึกอ่ะนะครับแล้วผ่านเข้าสู่รอบรองแต่ว่าวันนี้รอบรองนะครับไปเจอกับสาวญี่ปุ่นครับก็คือซูมิเร่นาคาเตะกับอิมุขออภัยมิยุทากาอาชินะฮะคู่มือ71ของโลกจากญี่ปุ่นแพ้ในรอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายครับชนะไปก่อน21-18ชนะไปก่อนแต่ว่าแพ้11-21และ16-21ตกรอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับระดับเทนนิสอาชีพระดับ WTA 125รายการออสลัมบราวแวนโอเพ่นนะครับเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรวม 3,857,100 บาทที่แคนาดารอบรองชนะเลิศนะครับไหมบัญชาสว่างแก้วนะครับมือ111ของโลกนะครับมือวางอันดับที่2ของรายการเจอกับมือ119ของโลกนะครับแล้วก็มือ3ของรายการจากออสเตรเลียทางด้านของเทเลอร์พรีสตันนะครับแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ1-2เซตชนะไปก่อนในเซตแรกนะฮะ7-5แล้วก็แพ้3-6และ3-6นะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่ก็ได้เงินรางวัลประมาณ 11,705 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 392,585 บาทนะครับแล้วก็จะมีคะแนนสะสมอีก49คะแนนนะครับอีกรายการหนึ่งเป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP ทัวร์ระดับ250รายการมิเฟลเทนนิสโอเพ่นเงินรางวัลกว่า99,790 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ30ล้านบาทที่เม็กซิโกนะครับชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับนัทปัชญาอิสโรนะครับนักเทนนิสไทยคู่มือคู่93ของโลกนะจับคู่กับโจชัวปารีสนักเทนนิสจากสหราชอาณาจักรนะครับคู่มือ96ของโลกเข้าสู่รอบก่อนรองนะฮะเจอกับคู่ของบราซิลนะออร์แลนโดลุสจับคู่กับราฟาเอลมาโตสนะครับคู่มือ38และก็39ของโลกนะครับแพ้ไป0-2เซต16และ57ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับไปดูกอล์ฟรายการ AIG Women Open นะครับในวันที่2นะครับนะรอบ2โปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกนะครับหลังจากที่วันแรกนำเดี่ยวนะ7โอพานะวันที่2ตกลงมานะครับอยู่ที่3รวบอย่างที่ผมรายงานนะครับก็ตกลงมานะครับเหลือการแข่งขันวันนี้อีก2วันนะครับก็รอลุ้นนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ตามลุ้นกันอยู่สำหรับกอล์ฟรายการนี้นะฮะก็ผมพยายามไปดูคะแนนไลฟ์สกอร์ล่าสุดนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยลีดเดอร์บอร์ดนะที่นำอยู่ของเราเนี่ยทางเกาหลีนำอยู่นะทางด้านของผู้นำวันที่2นะฮะก็คือรายูแฮรันจากเกาหลีใต้นะฮะวันนี้เนี่ยสกอร์ตอนนี้7อันเดอร์นะฮะทางด้านของญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งนะชิโร่คุวาอิฮะ6อันเดอร์พานะครับอาทิยาทิติกุลนะครับโปจิโน่นะครับ5อันเดอร์พาอยู่ที่3ร่วมนะเท่ากับทางด้านของเยเรมี่นอนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับก็นี่คือโปรแกรมในวันนี้นะซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าต่อไปนะใน2วันที่เหลือนะครับวันนี้วันที่3นะอีก2วันอีกวันนี้แล้วก็แข่งขันในวันที่3แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึงจะรอลุ้นนะครับว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ของเราหลายคนก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่นะชนะตีวรรณแสนนะครับโปรกอล์ฟของเราก็อยู่ที่6ร่วมนะครับสกอร์2อันเดอร์พานะครับส่วนมือ1ของโลกนะตอนนี้อยู่ที่14ร่วมครับเนลลี่คอสตานะครับก็ลุ้นๆกันอยู่นะนะครับนี่คือกอล์ฟนะครับคนอื่นๆก็เอริยาจุฑานุการนะโปรเมโปรเปียโนอภิญญายุบลอภิญญายุบลนะครับอยู่ที่31ร่วมโปแพตตี้นะครับประพังกรทวัฒนกิจศรีอุปภาที่55ร่วมนะครับเชียร์สาวไทยกันนะครับขอบคุณนะคุณนิตยาเข้ามาทักทายกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันนะครับคุณพี่พิสมัยคุณสุภวรรณคุณมาลีคุณยุทธนะเข้ามาทักทายกันนะครับคุณมาลีคุณนิลวรรณคุณรจนาคุณพี่สุจิตรานะครับคุณประพัฒน์ขอบคุณมากนะครับจากกอล์ฟนะฮะไปดูเรื่องของความเร็วโมโต GP นะครับประกาศออกมาแล้วนะครับว่าบุรีรัมย์นะครับจะเป็นเฟิร์สนี่นะเปิดฤดูกาลนะเฟิร์สเรสนะครับก็คือการแข่งขันเปิดฤดูกาลของโมโต GP นะครับในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งโมโต GP นะครับนะการแข่งขันจักรยานเอ่อ
การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP นะครับในปี2027นะครับสนามแรกสนามเปิดฤดูกาลเหมือนเดิมครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับ 5-7 มีนาคมก็หมายความว่าสนามช้างก็จะเป็นสนามเปิดฤดูกาลใหม่3ปีติดต่อกันครับปี2025 2026และ2027นะครับปีหน้า MotoGP จะเป็นการแข่งขันสนามแรกของระบบรถแข่งขันกติกาใหม่นะครับ850ซีซีอีกด้วยนะครับลดซีซีลงมานะแต่เพิ่มกำลังม้าหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับเมื่อก่อนที่พันใช่ไหมลดเหลือ850ซีซีนะครับก็คงลุ้นกันอยู่รอติดตามกันนะสำหรับ MotoGP นะครับแต่ว่าในปีนี้ยังไม่จบนะครับก็ลุ้นกันต่อว่าใครจะได้แชมป์นะครับนะโอเคมาตินนะเบเชติแล้วก็มาร์คมาร์เกสก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวก็หรือว่าไอโอกุระก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวที่ลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับก็รอติดตามกันแต่ว่าปีหน้าเปิดที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับส่วนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BIC Superbike Championship นะครับสนาม2นะซึ่งแข่งขันกัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับในสนามแรกนั้นโอ้โหขับเคี่ยวอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็อย่างตื่นเต้นนะครับนักบิดทุกคนมาสนามที่2 อีกครั้งหนึ่งนะเป้าหมายก็โพเดียมนะครับแล้วก็สร้างผลงานให้กับตัวเองแล้วก็ค่ายต่างๆนะครับรุ่นใหญ่อย่าง 1000cc วันนี้นะตำแหน่งโพก่อนนะวันนี้หาตำแหน่งโพออกสตาร์ทหัวแถวแล้วพรุ่งนี้รอบเมนเรสนะฮะไปดูว่าใครจะได้แชมป์นะครับในตำแหน่งโพวันนี้เนี่ยดีแคลนเคเบอรี่นะนักบิดจากออสเตรเลียนะฮะจากทีมสวิฟต์โกลเรซิ่งนะครับผู้ชนะสนามแรกก็ยอดเยี่ยมอยู่นะทิ้งห่างอันดับที่2 อย่างชยากรแซ่อ่องนะนักบิดจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricant นะ1ต่อ 1.2 วินาทีถือว่าเยอะนะนะครับรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc พวกนี้รุ่นกันนะครับส่วนในรุ่นซุปเปอร์สต็อก 1000cc นะครับก็ตะวันตั้งกิจเจริญกุล นะจาก TK Honda Idemitsu สิทธิผลดิเรกนะครับก็อยู่หัวแถวหน้าโพนะแล้วก็มีทางด้านของ Eden Town นะนักบิดจากอเมริกันลาวิต้าทีมเอเชียอยู่ที่2นะครับคุณผู้ฟังก็งงเอ๊ะรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc รุ่นซุปเปอร์สต็อกนะซุปเปอร์ไบค์ 1000cc ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันยังไงเอาคล้ายๆกันแล้วกันนะเรื่องของล้อนะล้อมีดอกกับล้อไม่มีดอกประมาณนี้นะซุปเปอร์ไบค์ 1000cc เนี่ยเป็นล้อแข่งขันเรซซิ่งไม่มีดอกนะส่วนซุปเปอร์สต็อกหรือว่าซุปเปอร์ไบค์เนี่ยก็จะไม่มีดอกในประมาณนี้นะเอาแค่อย่างเดียวก่อนนะที่เหลือก็จะมีอะไรอีกเรื่องอีกนะนะส่วนในรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc นะคนใน ST3 เนี่ยนะแล้วก็ซุปเปอร์สต็อก 1000cc เนี่ยก็คนนำก็คือลอนนี่ลุคบีสยักสโตนะจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็จากทีมมูเลียจาย่า RIT นะครับรุ่นที่สนุกอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือทางด้านของรุ่นซุปเปอร์สต็อก 1000cc นะรณชัยใจยานักบิดจากไทยนะอยู่หัวแถวรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีดารานักเพลงหนุ่มนะภวัตจิตสว่างดีนะฮะก็ลงแข่งขันด้วยนะอยู่สตาร์ทอันดับที่5นะตำแหน่งโพนะนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเวลาก็อยู่ที่5จากยามาฮ่า TNP PTT Lubricant นะครับรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc รุ่นนี้สำคัญเลยนะฮะไฮไลท์ก็คือการกลับมาของมุกมุรดาสารพืชนะครับนักบิดสาวแกร่งซึ่งไปวาดลวดลายแข่ง World Superbike ของผู้หญิงมาและขึ้นโพเดียมมาด้วยกลับมานะในสนามที่2นะฮะแล้วก็บิดให้กับ NATS All Racing นะครับนะก็ขึ้นโพเดียมระดับโลกมากลับมาแข่งขันรายการนี้ด้วยนะก็ลงมาแข่งขันแทนนักบิดระดับโมโต2อย่างเฮอร์เก้นาบาโร่นะครับซึ่งปีนี้เฮอร์เก้นาบาโร่ไม่ได้มานะสนาม2เนี่ยนะสนามแรกเขาลงแข่งขันด้วยนะฮะสนาม2ให้มุกมุรดาลงแข่งขันนะครับแล้วก็สนามนี้เนี่ยโอ้โหดาวรุ่งของไทยเนี่ยลงแข่งขันหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นมิกธนัทลองปลิวจากอิเดมัสซ์ฮอนด้าทีมคริสต์มาสนะผู้ได้แชมป์3แรกนะครับมุกมุรดาสารพืชนะครับจอมเก่าอยู่กริดที่2นะฮะกริดที่3ก็เป็นของข้าวกล้องจากเกรย์พัทพฤติสารนะดาวรุ่งจากเรกบิกพูราโน่ฮอนด้านะครับก็อยู่ที่3นะครับก็รอลุ้นกันยังมีรุ่น 250cc นะครับพรุ่งนี้สำหรับศึก Nexter BIC Superbike Championship 2026สนามที่2นะครับเริ่มการขันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับก็ตั้งแต่เช้านะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่องทางของ True Sportช่อง666นะครับเวลา 14:00 น. ถึง
14:00 น.ถึง 17:00 น.ส่วนทางเพจของ BRIC Superbike หรือว่าช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์นี่เขาถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้านะครับไปชมหน้างานก็สนุกนะไปชมที่สนามก็สนุกนะฟังเสียงมอเตอร์ไซค์นะไปดูโค้งแต่ละโค้งเข้าโค้งกันอย่างไรนะครับน้องแพรสาวสวยนี่ไม่ได้ลงแข่งขันนะในรุ่น 1000cc Super Stock ถ้า ST3 หรือ ST2 ผมไม่แน่ใจเพราะเธอล้มนะเธอล้มอุบัติเหตุนะในช่วงซ้อมนะฮะครั้งสนามปีที่แล้วเนี่ยเธอไปตีลังกาล้มนะเด็กลึกไปหน่อยนะครับก็ตอนโค้ง12นะหายกลับมาสนามแรกลงแข่งขันสนามที่2ช่วงซ้อมนะล้มนะหายปลาหักนะน้องแพรนะก็เจอกันบ่อยแต่คราวนี้นะต้องไปรักษาตัวก่อนนะน้องแพรนะครับจากความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับคุณผู้ฟังครับไปดูความเร็วความแข็งแกร่งแล้วก็ความอดทนแล้วก็เรื่องของการแข่งขันประเภททีมนะก็คือการแข่งขันสปาร์ตันนะครับนะสปาร์ตันพัทยานะครับพัทยาดิเฟกต้าวีคเอ็น HS12HR นะที่วิลล่อมวาเล่เมืองพัทยานะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปนะครับร่วมกับจังหวัดชลบุรีรันนิโอไทยแลนด์แล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ภาครวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะจัดการแข่งขันวิ่งวิบากผ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกนะครับรายการ2026พัทยาสปาร์ตันดิเฟกต้าวีคเอ็นHS12HR ที่วิดอมวัลเลย์พัทยานะครับซึ่งมีการแข่งขันวันนี้เนี่ยสปาร์ตันคิดด้วยนะที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทชลบุรีนะครับแข่งขันกัน2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะเพื่อจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับไทยสู่เป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกสปาร์ตันเรสนะครับแล้วก็สร้างเม็ดเงินมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแข่งขันกีฬาทัวร์สปอร์ตทัวริซึมต่างๆรวมกันนะฮะเม็ดเงินกระจายกว่า250 ล้านบาทนะครับในกีฬาเข้ามาแข่งขัน 5,000 คนนะครับแข่งขันกัน3ระยะสนามของสปรินต์5กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค20กิโลซุปเปอร์ระยะทาง10กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะแล้วก็ทางด้านของบรัสนะครับระยะทาง21กิโลฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับแล้วก็มีเฮอริเคนฮาร์สนะครับ12ชั่วโมงนะบททดสอบการทำงานต่อเนื่อง12ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสปาร์ตันคิดเรสนะครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับสำหรับเด็กอายุ 4-14 ปีระยะทาง 1-3 กิโลเมตรนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมควบคู่กับครอบครัวนะฮะก็สร้างสถิติเป็นอันดับที่2ของเอเชียรองจากจีนนะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนนะฮะสำหรับสปาร์ตันคิดเนี่ยนะครับเป็นสปาร์ตันคิดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะฮะส่วนการแข่งวันนี้นะไฮไลท์อยู่ที่ด้านของเบียสระยะทาง21กิโลนะครับจากนั้นของเบียส21กิโลระยะทาง21กิโลอุปสรรค30ด่านโอเวอร์ออลอิลิชายผลปรากฏว่าเรียมะสุกะตะนะฮะนักสปาร์ตันจากญี่ปุ่นนะโชว์ความแข็งแกร่งนะในระยะทาง21กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับคว้าแชมป์ไปครอง1ชั่วโมง38นาที58วินาทีนะครับคว้าแชมป์ไปครองนะครับที่2ก็เป็นญี่ปุ่นครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆฮิโรกิโคบะดะนะญี่ปุ่น1ชั่วโมง47นะครับก็

0: ประสัก25ด่านนะครับแล้วก็สนใจก็ติดต่อได้นะไปชมได้ทาง Facebook ของเพจ Spartan Race Thailand นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันในวันจันทร์จะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนจุดเบลนะเดินทางมาถึงการท่าเรือ FC แล้วนะฮะก็มาพบกับประธานสโมสรนะคุณพลทิพย์พงษ์ล้ำซ้ำก่อนที่จะเก็บตัวแล้วก็ซ้อมทันทีที่สนามแพสสเตเดียมนะครับนะจูดเบลนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเนี่ยมาตรวจร่างกายเมื่อวันที่30วันที่31ก็ไปสนามนะแล้วก็เจ้าตัวก็ซ้อมกับการท่าเรือนะครับก็เตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอลที่อินโดนีเซียนะครับในการไพร่าเพรสเดนต์ครับ2026นะครับสำหรับทางด้านของการท่าเรือจะเตรียมไปแข่งขันฟุตบอลไพร่าเพรสเดนต์ครับ2026ที่อินโดนีเซียนะครับชุดเบลไม่ได้ร่วมทีมชุดนี้ไปนะเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สโมสรนะฮะนะแล้วก็รอสมทบในสนามต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเชลซีนะครับก็ได้นักเตะมิโคลไลขออภัยมิโคโลมูลิกกลับมาแล้วอะมิโคโลมูลิกนะครับหลังจากที่เจอเรื่องของสารกระตุ้นนะเจ้าตัวก็ฟ้องโดนฟีฟ่าโดนวาด้านะครับมาบอกว่ามูลิกเนี่ยใช้สารกระตุ้นนะเจ้าตัวก็ไปยื่นต่ออุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกนะบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้นะแต่ว่าก็ต้องแบนไปก่อนสุดท้ายก็ศาลตัดสินนะครับว่ามูลิกเนี่ยมิโคลไลมูลิกเนี่ยพ้นผิดนะเจ้าตัวก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ปี2024นะตอนนี้พ้นผิดกลับมาแล้วนะวัย25ปีครับมูลิกนะบอกว่าเจ้าตัวยังอยากจะเล่นได้กับเชลซีอยากจะเตะฟุตบอลอยู่นะตอนนี้ไม่ผิดแล้วนะฮะทางด้านของมูลิกนะครับนักเตะของเชลซีเชลซีวันนี้ก็อุ่นเครื่องนะครับนะเจอกับสเปอร์นะครับเชลซีลูกทีมของอลองโซนะเจอกับสเปอร์นะครับลูกทีมของโรเบโตเดเซบีนะครับอุ่นเครื่องที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะครับในการแข่งขันซิดนีย์ซุปเปอร์คัพนะลอนดอนดาร์บี้แมตช์เป็นสเปอร์ชนะเชลซี2-1นะครับก็ได้ประตูชัยจากชิชาลิซอนนาทีที่90+2นะครับนะสเปอร์ชนะส่วนค่ำคืนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังเตะอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเสมอน่าจะเสมอกันอยู่1-1นะครับอินเตอร์มิลานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะช่องทางของในไทยนี่แหละนะครับ อาร์เซนอลอุ่นเครื่องกับจิโรน่าค่ำคืนนี้1:00ส่วนแมนยูจะอุ่นเครื่องกับแอตเลติโกมาดริด20:00 นะครับทาง MUTV กับ AIS Play นะครับใครเป็นแฟนแมนยูค่ำคืนนี้อุ่นเครื่องกับแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับนะวันนี้มีฟุตบอลอุ่นเครื่องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะอะไรก็แล้วแต่นะครับดูฟุตบอลไทยแล้วก็ดูฟุตซอลด้วยนะฟุตซอลเนี่ยนัดแรกเจอกับทางด้านของนิวซีแลนด์นะค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรจีโนอาทยาธิติกุลตามผู้นำ2สโตรกอยู่ที่3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ AIG Women Open รอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมพันธรัฐสวิตด้วยวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสมพันธรัฐสวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:32 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง57จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาววัฒนาแก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง57เสร็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีองค์ที่1งามสะพรั่งนิรันดร์องค์ที่2บุพผาในดวงใจและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกจากภูผาสู่รากฐานเกษตรไทยประกอบด้วยนิทรรศการความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์พันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงและสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวง ต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในวันเดียวกันนี้เวลา 16:06 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางลาลีวรรณกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์พระราชทานพระราชโอรสการให้นางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสการให้นางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเยาวสตรีไทยดีเด่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่นต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569และพระราชทานพระราชดำรัส เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชโรกาสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีและในงานวันสตรีไทยประจำปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิไลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2เมษายน2569พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยสร้างสังคมแห่งการให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการ The Unlimited Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอยู่กว่า 8,000 รายและรอปลูกถ่ายกระจกตากว่า 13,000 รายนารุมนอุดมพรรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับ ใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงอย่างเต็มที่ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจทำให้ประชาชนประมาณ45ล้านคนทั่วโลกเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงนอกจากนี้ความขัดแย้งดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนอีกหลายล้านคนจะเผชิญกับปัญหาความยากจนอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยให้คำมั่นว่าเขาจะไม่ลงโทษนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP พรรครัฐบาลอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกดดันให้นายทำเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการรั่วไหลของข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้การประท้วงดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มการลงทุนที่รุนแรงขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหลสื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่คาดการว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งการที่เขื่อนอาจพังทลายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหายกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังให้คำมั่นว่าจะยกระดับการพยากรณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ที่จะพัดถล่มในประเทศจีนแล้วในปีนี้รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดจับคู่กับณประภากรตุงคะสถานคู่มือ36ของโลกแพ้ซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ71ของโลก1ต่อ2เกม21 18 11 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกWorld Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลันวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโยกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ประเภทคู่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนอกจากนี้โชติรินยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอีกด้วยโดยจะเข้าไปพบกับลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียคู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไปกอล์ฟเมเจอร์ AIG Women Open รอบ2ที่ประเทศอังกฤษโปจีโนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำ2โอเวอร์พาร์73สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์137รั้งอันดับ3ร่วมเท่ากับเยลิมิโนโปรอเมริกันส่วนผู้นำเป็นของเรยูแฮรันโปชาวเกาหลีใต้มือ3ของโลกที่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พา69สกอร์รวม7อันเดอร์พา135ด้านโปรพาวชเนตรีวรรณแสนโปรสาวไทยอีกคนรั้งอันดับ6ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา140การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬาAll in Asian Game เพื่อปลุกกระแสให้คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแคมเปญดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์จากนักกีฬาศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนพร้อมสร้างบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเอเชียนเกม2026แอมบาสเดอร์เพื่อสะท้อนแนวคิดมากกว่านักกีฬาพร้อมประกาศความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่นักกีฬารวมถึงเตรียมจับมือกับแบรนด์ชั้นนำของประเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดนักกีฬาไทยสำหรับใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันจะออกอากาศผ่าน NBT T-Sport 7 M-Court HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี PPTV Monomax Sport และ AIS Playเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันนอกจากนี้เอเชียนเกมในครั้งนี้ยังได้มีการบรรจุชนิดกีฬาใหม่6ชนิดได้แก่เทคบอลพาเดิลจักรยาน BMX ผาดโผนกระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญขณะที่ภาพรวมการแข่งขันประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า15เหรียญทองความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรป The Atlantic รายงานว่าอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโซเซเรอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดกลับมาให้ความสนใจในการดึงตัวเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมหงแดงปฏิเสธข้อเสนอจำนวน25ล้านยูโรเพราะมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปและพร้อมปล่อยตัวให้ถ้าได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรซึ่งทัพงูใหญ่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในราคา35ล้านยูโรและมั่นใจว่าทัพหงแดงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากสัญญาของโจนเหลือเพียงอีก1ปีเท่านั้นด้าน Hand of Arsenal Account วงในที่ติดตามข่าวอาร์เซนอลรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลแล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดอีก1ปีขณะที่มาก้ารายงานว่ามาดริดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับสุดท้ายให้พิจารณาท่ามกลางกระแสที่วินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยราว30ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องอนาคตจนถึงเวลานี้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
7: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และผ่านช่องทาง Facebook Live

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันรายการที่จะนำสาระความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงพร้อมดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องกันค่ะวันนี้นะคะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75และรับชมผ่าน Facebook Live สวท.ภูเก็ต PRD นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันตรีทิพย์นิพาเลิศเดชานนท์ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่กำลังรับฟังรายการรักสุขภาพของเราในขณะนี้ไม่แน่ว่าอาจจะมีบางท่านเนาะที่รับฟังสถานีสวท.ภูเก็ตของเราในขณะที่นอนเอนกายพักใจเนาะหลังจากที่เรียกได้ว่าวันนี้ก็ใช้ชีวิตกันมาทั้งวันแล้วเนาะพูดถึงการพักผ่อนหย่อนใจค่ะคุณผู้ฟังเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่นึกถึงการนอนและถ้ายิ่งอยู่ในช่วงฝนตกหรือช่วงที่เรียกได้ว่าบรรยากาศมันเป็นใจเหมาะแก่กับการนอนเมื่อไหร่เราก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าอยากนอนคลุกอยู่ใต้ผ้าห่มทั้งวันเลยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้นะคะแต่เมื่อปกติของมนุษย์แล้วค่ะเวลานอนหลับของเราคือตอนกลางคืนส่วนการนอนหลับนอกเหนือจากช่วงกลางคืนเนี่ยเรียกได้ว่าในบางครั้งมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆที่จะเผลอหลับไปในตอนที่อากาศมันเย็นสบายหรือบางท่านก็คือหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่การนอนหลับนอกเหนือจากช่วงเวลากลางคืนนี่แหละค่ะปัญหาที่จะพบได้ก็คือการนอนหลับมากเกินไปนั่นเองค่ะแต่เมื่อปกติของมนุษย์แล้วค่ะเวลานอนหลับของเราคือตอนกลางคืนส่วนการนอนหลับนอกเหนือจากช่วงกลางคืนเนี่ยเรียกได้ว่าในบางครั้งมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆที่จะเผลอหลับไปในตอนที่อากาศมันเย็นสบายหรือบางท่านก็คือหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าแต่การนอนหลับนอกเหนือจากช่วงเวลากลางคืนนี่แหละค่ะปัญหาที่จะพบได้ก็คือการนอนหลับมากเกินไปนั่นเองค่ะเหมือนตัวดิฉันเองค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าการที่เราได้นอนเยอะๆมันก็ดีกับตัวเรานี่นาเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราได้พักผ่อนเยอะมันก็ต้องดีต่อสุขภาพของเราสิแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะการนอนหลับมากเกินไปเนี่ยมันก็มีข้อเสียต่อสุขภาพของเราเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะรายการรักสุขภาพนะคะจึงขอมานำเสนอเรื่องนอนอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคนอนเกินรวมถึงนะคะจะมีการนำทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะส่งเสริมให้การนอนหลับนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะเรียกได้ว่าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ขี้เศร้าเรียกว่าหัวถึงหมอนเมื่อไหร่ก็คือสามารถหลับได้ทันทียิ่งถ้าบรรยากาศมันให้นะคะเช่นอากาศเย็นๆช่วงหน้าฝนหรือแม้แต่การเปิดแอร์ฉ่ำๆอยู่ในห้องนอนเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เราหลับง่ายหลับเพลินกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่อย่าเพิ่งคิดนะคะว่าการที่เราเป็นคนหลับง่ายเนี่ยคือสัญญาณที่ดีเสมอไปเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขี้เศร้าแล้วก็ชอบนอนหลับเยอะๆนะคะไม่แน่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีคุณสมบัติที่เหมาะเจาะกับโรคนอนเกินสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ไม่คุ้นชื่อกับโรคดังกล่าวนะคะในช่วงแรกนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าโรคนี้คืออะไรมีสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้างแล้วมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราอย่างไรโรคนอนเกินนะคะเรียกได้ว่าเป็นโรคที่หลับเกินพอดีอาจจะแบบขี้เศร้ารู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่พอง่วงนอนตลอดทั้งวันในแต่ละวันก็จะรู้สึกว่าสามารถงีบหลับได้วันละหลายๆครั้งบางท่านเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถงีบหลับในตอนที่กินข้าวหรือว่าพูดคุยกับคนอื่นก็ยังได้นะคะและจุดที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังก็คือเมื่อตอนที่เรามาคำนวณชั่วโมงการนอนหลับค่ะเราจะพบว่ามีการนอนที่นานเกิน8ชั่วโมงโรคนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมนิสัยเกียจคร้านหรือบุคลิกภาพส่วนบุคคลแต่เกิดจากโรคทางกายหรือโรคทางใจค่ะโดยสัญญาณที่บ่งบอกถึงโรคนอนเกินนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะตื่นนอนยากขี้เศร้ามากๆนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอนะคะเพราะจะรู้สึกว่าง่วงเพลียอยู่ตลอดเวลาอยากจะงีบนอนวันละหลายๆครั้งซึ่งบางท่านนะคะอย่างที่เมื่อกี้มีกล่าวไปบ้างแล้วนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าอาการหนักมากๆสามารถงีบหลับได้ในสถานการณ์ที่ไม่ควรหลับเช่นในขณะที่ทานข้าวในขณะที่อยู่ในวงสนทนาที่เสียงดังหรือในระหว่างการทำงาน ไปจนถึงนะคะจะมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆความจำไม่ค่อยดีสมองไม่ค่อยแล่นคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกเรียกได้ว่าคิดช้าทำช้านะคะรวมถึงจะมีอาการวิตกกังวลหรือมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยค่ะโดยต้นเหตุของโรคนอนเกินนะคะก็มาจากการที่เราอดนอนเป็นเวลานานและบ่อยนะคะจนร่างกายของเรารู้สึกว่าพักผ่อนไม่พอทำให้นอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันนอนไม่เต็มอิ่มหรือการที่นาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเกิดการแปรปรวนเช่นการเดินทางข้ามประเทศค่ะคุณผู้ฟังเหมือนเราอะค่ะเป็นคนไทยเนาะเราก็จะคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ของประเทศไทยแต่ถ้าตอนไหนที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศไปในสถานที่ที่มีเวลาต่างจากถิ่นฐานที่เราคุ้นเคยมากๆอะค่ะมันจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายหรือสารเคมีในสมองของเราอะค่ะทำงานไม่ปกติส่งผลให้เราอะรู้สึกว่าอยากนอนมากกว่าปกตินั่นเองรวมถึงนะคะการนอนกรนหรือการมีภาวะการหยุดหายใจในช่วงหลับจะทำให้ร่างกายของเรารับออกซิเจนไม่พอก็มีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากนอนมากกว่าปกติได้ด้วยเช่นกันรวมถึงนะคะคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่มีโรคประจำตัวอื่นๆอาจจะต้องลองสังเกตดูเนาะว่าไม่แน่นะคะโรคประจำตัวเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้เราเนี่ยอยากนอนตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะนอนไม่พอได้ด้วยเช่นกันซึ่งทั้งหมดที่พูดไปก็จะเป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้เกิดโรคนอนเกินนั่นเองเอาละค่ะคุณผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนาะก็ให้คุณผู้ฟังได้ไปผ่อนคลายจากเนื้อหาสาระด้วยกันแวะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: โรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคความดันโลหิตสูงหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะชอบรับประทานอาหารรสเค็มจัดชอบดื่มแอลกอฮอล์ชอบสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงป้องกันได้เพียงใส่ใจสุขภาพลดน้ำหนักลดเค็มลดดื่มสุราไม่เครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
0: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุก

0: ับมารับฟังกันต่อนะคะในส่วนของรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันฟังกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังก็ได้รู้จักกับโรคนอนเกินกันมาบ้างละอ่ะทั้งลักษณะของโรคนะคะสัญญาณที่บ่งบอกโรครวมถึงต้นเหตุของการเกิดโรคนอนเกินเรามาต่อกันในส่วนของผลเสียกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังการนอนเกินนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างข้อแรกเลยค่ะเป็นข้อที่คุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะพอคาดเดากันได้นั่นก็คือการทำให้สมองของเราทำงานได้ช้าลงการนอนเกินนะคะมันทำให้สมองของเราอ่ะทำงานได้ช้าลงนะคะความคิดความอ่านเนี่ยช้ามีการรู้สึกว่ามันเฉื่อยชานะคะกลายเป็นเหมือนคนที่ไร้เรี่ยวแรงไม่มีชีวิตชีวาไม่อยากขยับร่างกายอ่านแล้วเมื่อเราไม่อยากขยับร่างกายอะค่ะมันจะส่งผลให้กระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกใช้งานซึ่งในส่วนนี้นะคะก็เป็นสาเหตุการเกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกได้ด้วยเช่นกันส่วนข้อที่สองนะคะการที่นอนเกินนะคะทำให้เกิดการอ้วนง่ายเนื่องจากการนอนเกินนะคะมันทำให้ระบบอาหารเนี่ยไม่ย่อยแม้ว่าเราจะกินน้อยอะค่ะแต่ถ้าระบบเผาผลาญมันไม่ทำงานร่างกายก็จะเริ่มสะสมไขมันนะคะซึ่งก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันหรือโรคเบาหวานนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีความต้องการอยากจะคงสัดส่วนที่ตนพึงพอใจเอาไว้ฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะต้องหันมาสังเกตแล้วค่ะว่าลักษณะการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เรานอนพอดีแล้วหรือยังนอนมากไปหรือเปล่าอาจจะต้องมาปรับพฤติกรรมการนอนกันแล้วนะคะส่วนข้อที่3ค่ะเรียกได้ว่าข้อนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญต่อคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้หญิงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการนอนเกินนะคะส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากจากผลการศึกษาผู้หญิงเกาหลีใต้ในปี2013นะคะพบว่าผู้ที่นอนนานเกินวันละ9ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะเกิดภาวะมีบุตรยากกว่าคนที่นอน 7-8 ชั่วโมงถึง650คนเพราะฮอร์โมนและรอบเดือนของผู้หญิงนะคะจะเป็นปกติได้ก็ต่อเมื่อได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นเองค่ะส่วนข้อที่4นะคะเป็นข้อสุดท้ายและการนอนเกินนะคะมีส่วนส่งผลให้เป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันเนื่องจากในปี2012นะคะได้มีการศึกษาผู้หญิงสูงวัยที่นอนมากกว่า9ชั่วโมงพบว่ามีอารมณ์แปรปรวนสมองเนี่ยเรียกได้ว่าทำงานได้แย่ลงนะคะเพราะสารแห่งความสุขผลิตน้อยลงเมื่อสารแห่งความสุขผลิตได้น้อยลงเนี่ยแน่นอนว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้านะคะมากกว่าคนที่นอนปกติถึง 49% ค่ะว่าแล้วนะคะเราก็ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวทางปฏิบัตินะคะเพื่อปรับพฤติกรรมการนอนเรียกได้ว่านอนอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคนอนเกินนะคะกับรายการรักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ
1: ลูกเอ้ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
2: แม่จ๋า
3: เบาหวานมหันตภัยเงียบ
4: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
3: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: รักสุขภาพรอบรู้ทริคดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆ

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่รับฟังรายการรักสุขภาพกับทางสถานีสวทภูเก็ตของเรามาจนถึงช่วงสุดท้ายจากที่ฟังกันมานะคะคุณผู้ฟังคงจะจินตนาการถึงผลเสียการนอนเกินออกกันแล้วใช่ไหมคะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังประสบปัญหาที่ว่าตนนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอวันนี้ค่ะเราได้นำวิธีเบื้องต้นให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองมาปรับพฤติกรรมตามข้อแนะนำเหล่านี้กันดูดีกว่าเริ่มจากการที่คุณผู้ฟังเนี่ยลองเปลี่ยนเวลาเข้านอนนะคะอาจจะลองตั้งเวลาเข้านอนเนี่ยไม่เกิน4 ทุ่มเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเพราะปกติแล้วอะค่ะร่างกายของคนเราจะนอนหลับเป็นรอบถ้าเริ่มตั้งแต่เคลิ้มเคลิ้มสลึมสลือจนถึงขั้นหลับลึกเนี่ยก็จะกินเวลารอบละ90 นาทีคืนละ5-6 รอบหากยิ่งนอนหัวค่ำนะคะก็เรียกได้ว่าเราจะมีโอกาสที่ได้นอนหลับลึกมากขึ้นนั่นเองและเมื่อเราได้นอนหลับลึกแล้วอะค่ะเราจะพบว่าเช้าวันถัดไปที่เราตื่นขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนอนเต็มอิ่มเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันได้เข้าสู่โหมดหลับลึกได้มากขึ้นนั่นเองและถ้าหากคุณผู้ฟังเนี่ยนอนก่อน4 ทุ่มจนชินนะคะแน่นอนว่าตารางเข้านอนของเรามันจะเปลี่ยนไปและคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าหากเราตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกๆวันติดต่อกันเป็นเวลา28 วันร่างกายจะสร้างระบบนาฬิกาชีวิตของตัวเราเองขึ้นมาใหม่เราเนี่ยจะตื่นได้เองอย่างสดชื่นนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกกันเลยและอีกวิธีนึงนะคะที่อยากแนะนำก็คือการออกกำลังกายหรือการนั่งสมาธิการที่ได้ออกกำลังกายหรือนั่งสมาธิอะค่ะมันจะช่วยทำให้ออกซิเจนในเลือดของเราเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่โหมดหลับลึกได้ดีเช่นเดียวกันลำดับถัดไปนะคะลองมาดูกันที่ปัจจัยภายนอกกันบ้างดีกว่าดิฉันเองนะคะอยากจะขอความร่วมมือคุณผู้ฟังนะคะให้ลองสังเกตไปที่ห้องนอนของเรานะคะสังเกตโดยรอบนะคะว่าตอนนี้พื้นที่ที่เราใช้พักผ่อนเนี่ยมีการระบายอากาศที่ดีหรือยังหากยังเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองจัดห้องนอนนะคะให้มันมีพื้นที่ว่างมากขึ้นให้มันระบายอากาศได้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่ร่างกายของคุณผู้ฟังอะค่ะจะได้รับออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็ได้รับมันอย่างเพียงพอทำให้หลับลึกได้ดีขึ้นรวมถึงนะคะมันจะช่วยให้ลดสภาวะสมองเฉื่อยไม่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานั่นเองอย่างที่คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยทราบกันดีนะคะว่าการนอนหลับมันสร้างประโยชน์ต่อร่างกายของเราใช่ไหมแต่ร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการนอนหลับก็ต่อเมื่อเรานอนอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสมแต่ถ้าพฤติกรรมการนอนของเราผิดปกติไปเมื่อไหร่แล้วก็ร่างกายของเราอะค่ะมันก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีไม่มีประสิทธิภาพดังที่เรียนรู้ได้จากโรคนอนเกินนะคะที่ทางเราได้นำมาเล่ากันฟังในวันนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะทางเราขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมินะคะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความรู้ทำให้ทางสถานีของเราเนี่ยนำมาต่อยอดและนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาของรายการรักสุขภาพก็ใกล้หมดลงแล้วค่ะหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับสาระความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมนะคะและสามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลตนเองนำไปแนะนำคนรอบข้างนะคะรวมถึงนำไปดูแลคนที่คุณผู้ฟังเนี่ยรักนะคะดิฉันค่ะตรีทิพย์นิพานเลิศเดชานนท์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตระบบ FM 96.75 MHz และรับชมผ่าน Facebook Live สวทภูเก็ต PRD วันนี้ดิฉันพร้อมด้วยช่างเทคนิคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการ

0: ัมพันธ์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
8: เดี๋ยว

0: ูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
1: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
0: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาย้ำหากพบการกระทำใดๆต่อซากพยูนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องเอาผิดถึงที่สุด
5: นายจินศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบซากพยูนเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาเป็นซากพยูนเพศผู้วัยเด็กอยู่ในสภาพเน่าและมีชิ้นส่วนบริเวณหัวครีบทั้งสองข้างและหางถูกของมีคมตัดขาดโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชันสูตรหาสาเหตุการตายพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากและแหล่งอาหารของพยูนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกทั้งนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนการกระทำใดๆต่อซากสัตว์ป่าสงวนโดยมิชอบถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้กระทำผิดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นหรือมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากสามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พิษณุโลกรับฟังปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดล
6: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดลณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบางเป็ดหมู่2ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำในการนี้ผู้นำท้องถิ่นได้เสนอข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลประกอบด้วยการเยียวยาประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลที่ขาดรายได้กว่า4เดือนในช่วงน้ำหลากการปรับปรุงยกระดับถนนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรแทนเรือและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหมู่สองตำบลบางระกำทดแทนสะพานเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของแม่น้ำยมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำยมเพื่อดูสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงพร้อมระบุว่าจะนำปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
7: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริษัทฮิลคอปจำกัดอำเภอแม่แตงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มอำเภอสันทรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ35ของ GDP ไทยโดยตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ของ SME เป็นร้อยละ40ภายใน5ปีซึ่งจุดสำคัญของการพัฒนา SME ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันแต่คือการพัฒนาสินค้าที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนจะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือส สว.สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของคนไทยเองเพื่อลดต้นทุนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งจะเร่งดำเนินการเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
8: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์จังหวัดภูเก็ต
1: ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่จะได้สดับรับฟังธรรมะสารธรรมธรรมอันเป็นแก่นสารในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันนิมิตหมายที่ดีที่ญาติโยมได้เปิดคลื่นทางสถานีสวทภูเก็ตเพื่อจะสดับรับฟังธรรมะส่วนธรรมะในวันนี้อาตมาก็ขออยากจะให้ญาติโยมตั้งจิตน้อมใจทำความรู้สึกทางกายทางใจให้สบายสบายนะเพื่อจะฟังธรรมะจากสถานีสวทภูเก็ตคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตัดมาถึง 2,600 กว่าปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถึง 2,600 กว่าปีหลักธรรมคำสั่งสอนที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตัดสอนเอาไว้สามารถนำไปใช้ประยุกต์นำไปใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเกิดสาระเกิดความสุขในทางที่ถูกต้องได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดไว้หลายหัวข้อสวนีอัตมภาพก็จะนำธรรมะที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้คำขึ้นต้นว่าวิชาจรณะสัมปันโนในปัจจุบันยุคศิวิไลที่เจริญไปด้วยทางเทคโนโลยีก็ดีวัตถุนิยมก็ดีเนี่ยเราเข้าสู่ความศิวิไลหรือว่าความเจริญของในด้านวัตถุในเมื่อความเจริญในด้านวัตถุเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจึงต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคู่กันไปเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินได้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงตรัสว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆเด็กๆจนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ความรู้เพราะนั้นทุกคนที่ฟังธรรมะอยู่ก็ดีลูกเต้าเราหลานของเราได้ร่ำเรียนเขียนอ่านหนังสืออยู่ก็ดีแล้วแต่เรียนไปเพื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบันจากครูบาอาจารย์ทำให้สามารถมีความรู้อ่านออกเขียนได้นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนไปถามปัญหาไปตอบปัญหาในการเลื่อนชั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วในชีวิตคนไม่มีความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดนะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ยังไม่เพียงพอเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเปรียบเหมือนตึกที่มีรากฐานนะที่มั่นคงรากฐานของตึกนะถ้ามั่นคงการสร้างตึกหลายๆชั้นก็จะสูงขึ้นได้เพราะนั้นวิชาคือความรู้เนี่ยก็เหมือนกับรากฐานในเมื่อเรามีรากฐานที่ดีการศึกษาดีถามว่าเพียงพอไหมอาตมาภาพก็อยากจะใช้คำพูดว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าวิชาจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติคนเราถ้ามีความรู้ดีมีความประพฤติดีย่อมเป็นที่สรรเสริญของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติเรียกว่าอาจาระถ้าเป็นทางพระเรียกว่าอาจาระหรือว่าความประพฤติ เนี่ยในเมื่อเรามีความรู้ดีแต่เราไม่มีอาจาระหรือว่าความประพฤติไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฉโกนะรู้ดีแต่ว่าไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่ปากหากไม่ทำน่าขำหนอถึงรู้ดีมีปัญญาใครก็รู้ว่าดีพอแต่ไม่พอดีเพราะเราไม่มีจรณะคือความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติกับความรู้เนี่ยต้องเป็นของที่ควบคู่กันไปด้วยกันบุคคลคนนั้นจึงจะเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนดีเนี่ยหาง่ายแต่คนทำดีหายากก็เหมือนกับคนมีความรู้ด้วยมีความประพฤติด้วยเนี่ยหายากแต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ซะเลยนะความประพฤติถึงแม้จะไม่มีความรู้มากแต่มีความประพฤติดีคนเข้าใกล้เขารู้สึกเย็นและอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความประพฤติดีล่ะสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราจะมีความประพฤติดีได้เนี่ยมันก็มาจากการที่เรามองโลกในด้านบวกนะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า attitude คือคิดบวกแต่บางคนมีความรู้ดีก็จริงแต่ว่ามีความคิดเป็นไปในทาง negative คือในด้านลบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นอัตตาธิปไตยแต่พระเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ว่าอัตตาธิปไตยะอย่างหนึ่งถือตัวตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งโลกาธิปไตยะถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมาธิปไตยะนี่คนเราถ้ามีธรรมาธิปไตยะจึงจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติแล้วก็เอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่โดยการข่มโดยการรังแกไม่ว่าจะทางปังทางกายทางวาจาถือว่าเป็นบุคคลยังขาดจรณะคือความประพฤติเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติอันนี้จึงจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นคนแสนยากลำบากนักต้องฟูมฟักเลี้ยงชีวิตจนอิดหนาอีกฟังธรรมแสนยากลำบากครายากเกิดมาโปรดมนุษย์พุทธองค์กว่าเราจะเกิดเติบโตมาเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตั้งแต่เราอยู่ในเรือนคัน9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเนี่ยอยู่ในเรือนคันก็ถือว่าทรมานอยู่แล้วอยู่ในที่แคบๆพอเราคลอดจากท้องครรภ์มารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตัก2ปีบ้าง3ปีบ้างดื่มนมคือก็ดื่มเลือดจากในอกของผู้เป็นมารดาเนี่ยอยู่ในเรือนตักตั้ง2หรือ3ปีฉี่ถ่ายรถคนที่เป็นมารดาของเราก็ไม่เคยรังเกียจเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นลูกลูกเลยเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนของขวัญเปรียบเหมือนสิ่งที่ล้ำค่าที่ฟ้าฟ้าประทานมาให้คนผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่เนี่ยเรานอนอยู่ในเรือนตักตั้ง2ปี3ปีนอนอยู่ในอ้อมอกตั้งหลายปีจนเริ่มหัดเดินนะหัดคลานหัดเดินเนี่ยจนเติบโตอายุมากขึ้นเริ่มอ่านออกเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เนี่ยคุณแม่เราก็ส่งเราไปศึกษาเล่าเรียน เข้าโรงเรียน พอเข้าโรงเรียนเราก็ได้รับการถ่ายทอดวิทยาความรู้จากคุณครูเนี่ยคุณครูก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ถ่ายทอดวิทยาความรู้ให้กับเราเราก็ได้ร่ำเรียนเขียนอ่านนะตื่นเช้าก็หิวกระเป๋าไปโรงเรียนตกตอนเย็นเลิกเรียนนะคุณแม่คุณพ่อก็รถมารับเรากลับบ้านนะถามว่าเราเรียนเราศึกษาหาความรู้แล้วเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพียงแค่แข่งขันกันอย่างเดียวหรือแข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ที่เรียกว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะ เรียนไปเพื่อหาบ้านอยู่หาของใช้หาอาหารกินหาที่อยู่อาศัยหาเครื่องแต่งกายเท่านั้นหรือที่เรานั่งหลังกดหลังแข็งทำการบ้านทำวิชาให้ได้เกิดความรู้เพื่อไปสอบเลื่อนชั้นนะจริงๆแล้วการที่เราได้มีความรู้เนี่ยแล้วเราพอจบแล้วเราก็ไปสมัครงานไปทำงานพูดง่ายๆก็เพียงแค่หาอยู่หากินหาที่อยู่กับหาที่กินเท่านั้นเองนะชีวิตมีเพียงพอแค่นี้เองหรือคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีใจสูงถ้าเป็นภาษาบาลีมนะนี่แปลว่าใจนะบวกกับอุสยะอุสยะนี่แปลว่าสูงมนุษย์เป็นผู้ที่ชื่อได้ว่าผู้มีใจสูงคนที่มีใจสูงได้เนี่ยจะต้องประกอบที่คุณธรรมหลายประการแต่หยิบยกมาในณที่นี้เพียงแค่ทานศีลภาวนาอันนี้แหละถ้าบุคคลใดนะนอกจากจะเรียนดีแล้วมีความรู้แล้วยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการสวดมนต์ต้องบ่นภาวนาเนี่ยจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนเพราะในยุคของความเจริญในด้านวัตถุในยุคของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคของความสิวิไลของในด้านวัตถุเนี่ยมันครอบงำจิตใจของผู้คนมากมายตื่นเช้ามามองตาจอสี่เหลี่ยมก่อนจะหลับตานอนก็มองตาจอสี่เหลี่ยมอยู่กลางวันโรงเรียนก็มองแต่ตาสี่เหลี่ยมอยู่กับจอสี่เหลี่ยมทั้งวันเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัตถุแหละมันใช้งานเราแล้วก็เลยอยากจะถามว่าเราใช้มันหรือมันใช้เรานะถ้ามันใช้เราเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสมันเพราะนั้นการที่เรามีวิชาความรู้เนี่ยก็ถือว่าประเสริฐคนที่มีความรู้อย่างเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนายังถือว่าไม่เพียงพอคนเราจะมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาตมาว่ายังไม่เพียงพอนะจริงๆก็เหมือนกับคำโบราณของคนที่เขาได้ประพันธ์เอาไว้กล่าวเอาไว้ว่าวิชาเนี่ยเหมือนสินค้านะวิชานี่เหมือนสินค้าเอ๊ะวิชาจะเหมือนสินค้าได้อย่างไรล่ะวิชานี่เหมือนสินค้าเราจะค้าอะไรล่ะเราจะขายอะไรล่ะนั่นจึงจะได้เงินได้ทองมาเพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิตคนโบราณจึงกล่าวว่ามีวิชาเหมือนสินค้าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉริยะใสเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล่องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปเนี่ยคนที่มีวิชาเนี่ยก็เหมือนเรามีสินค้าแล้วในเมื่อมีสินค้าเราก็ไปแลกเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นเงินตาเพื่อจะนำมาชับสอยนำมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นการที่เราหาทรัพย์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ทรงกล่าวเอาไว้นะพระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีเงินทองมากมายก็จริงนะมีวิชามีความรู้มากมายก็จริงแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่ายังไม่เพียงพอในการที่เราได้เค เกิดมาเป็นมนุษย์

นะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดและเรายังเกิดในครอบครัวตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อแม่ได้ส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนได้มีความรู้นะเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการใคร่ครวญหลักของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หน้าที่ศีลธรรมบางคนมีความรู้แต่เห็นแก่ตัวบางคนมีความรู้แต่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นบางคนมีความรู้นะทำร้ายทำลายผู้อื่นโดยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหรือด้วยอาการอะไรอะไรก็ตามถือว่ายังขาดนะขาดจริยะจริยธรรมหรือว่าขาดความประพฤติ ถ้าคนเรามีทั้งความรู้และมีความประพฤติเหมือนที่อาตมาได้กล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลผู้เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยการดำเนินชีวิตไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกดูแคลนใครไม่ให้ร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไรเรารักเขาเขาก็รักเราแล้วถ้าเราชังเขาล่ะเขาก็ชังเราเป็นเรื่องปกติของโลกในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราให้อะไรเขาเขาก็ให้อะไรเราอย่างเป็นคำพูดของคนโบราณท่านกล่าวว่าเราดีไปเขาก็ให้ดีมาตอบเราดีชอบตอบไปดีมาหาเราร้ายไปร้ายนั้นก็ตอบมาใช้ปัญญาให้เข้าใจร้ายหรือดีเห็นไหมเราร่ำเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้ถามว่าความรู้คืออะไรวิชาคืออะไรวิชาก็คือความรู้ถ้ารู้ในทางโลกเนี่ยก็เพียงแค่หาข้าวหาที่อยู่หารถหาเครื่องปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเพียงแค่นั้นหรือถ้าความรู้ในทางธรรมล่ะถ้าความรู้ในทางธรรมก็คือรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วมาแต่เหตุพระองค์ทรงสอนในอริยสัจ4ทุกเป็นเหตุส่วนทุกเนี่ยเป็นผลขออภัยทุกนี่เป็นผลสมุทัยนี่เป็นเหตุสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดความทุกข์คือความทะยานอยากไม่มีที่สิ้นและอะไรล่ะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ส่วนนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงปัดเป่าทุกบำรุงสุขให้กับปวงชนประสบนิกรพระองค์ของท่านนะโดยการใช้อริยสัจ4ว่าจังหวัดใดภาคใดมีปัญหายากจนพระองค์ก็ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงมาถึง 2,600 กว่าปีเนี่ยไปปัดเป่าทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงชนด้วยน้ำพระทัยเมตตากรุณาดูว่าตำบลนี้หมู่บ้านนี้อำเภอนี้ขาดแคลนอะไรขาดแคลนน้ำพระองค์ก็ทรงพยายามนะขุดบ่อขุดแอ่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้หาอาชีพให้เนี่ยก็เหมือนกับการดับทุกข์นั่นเองเนี่ยพระองค์ทรงใช้อริยสัจ4เป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราเหมือนกันเกิดในยุคเทคโนโลยีเหมือนกันน่าแปลกใจไหมว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเดินทางไปไหนมาไหนแสนสะดวกสบายจะเข้ากรุงเทพนั่งรถก็ประมาณ10ชั่วโมงหรือกว่านั้นถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีข้าวของเครื่องใช้เอื้ออำนวยความ

ให้เราได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ทำไมคนเรากลับมีความทุกข์มากขึ้นในยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยนี่ที่เรามีความทุกข์เพราะเราขาดอะไรเหรอเราขาดสามัญสำนึกอย่างหนึ่งเราขาดหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือคุณธรรมเพราะเราขาดหน้าที่ศีลธรรมนี่เองยังมีคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาก็พินาศอันนี้มองเห็นเป็นความจริงเลยเพราะทุกวันเนี่ยหลายชาตินานาชาติเนี่ยเริ่มมีความเป็นอยู่ขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำนะก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติอากาศร้อนมากเกินไปหรือฝนตกจนเกิดภัยพิบัตินะนอกจากจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่บนโลกวันนี้ 6,000 กว่าล้านคนดึงทรัพยากรขึ้นมาใช้มากมายแล้วโลกจะอยู่ได้อย่างไรนะถ้าคนเราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักเอาธรรมะมาประคับประคองจิตใจไม่รู้จักใช้ชีวิตให้สมควรแก่ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ที่มีทั้งวิชาและก็จรณะในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันเกิดภัยพิบัติที่เมืองไผ่สาลีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผู้คนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคร้ายระบาดตายทุกวันเจ้าเมืองเวสาลีก็เลยปรึกษามิตรอมาตย์ว่าทำไมเมืองเราเกิดภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดโรคระบาดผู้คนประชาชนล้มตายกันมากมายถึงเพียงนี้หรือว่าพวกราชนิกูลไม่รักษาศีลไม่รักษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมหรือว่ามิตรอมาตย์ทุจริตบิดเบือนคดโกงเลยทำให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากพระองค์ทรงไต่สวนประชุมนะประชุมอมาตย์ก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ปกติดีทุกอย่างสุดท้ายก็เลยลงมติความเห็นกันทูลเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้านะเสด็จมาเมืองเวสาลีเพื่อจะมาโปรดที่เมืองสาลีเนี่ยเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะว่าหมู่มารอยู่เยอะหมู่พวกสัมภเวสีหรืออสุรกายอยู่เยอะสิงสู่จิตใจคนทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันตีกันทะเลาะกันแม้กระทั่งฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าอสุรกายเนี่ยเป็นพวกมิจฉาทิฐิทำให้คนเดือดร้อนเข้ามาสู่เมืองใดเมืองนั้นก็เกิดพินาศนะพระราชาก็เลยส่งอมาตย์ไปทูลเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาโปรดชาวเมืองเวสาลีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วว่าการเสด็จครั้งนี้เป็นการเกื้อกูลแก่พระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะพระหุชนะอิตายะก็คือประโยชน์ตนได้แล้วนี่ประโยชน์ตนพระองค์ทรงมีแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเราก็ควรจะต้องโปรดนะโปรดมหาชนให้ได้รับความผาสุกพระองค์ก็เสด็จมาดังเมืองเวสาลีเนี่ยการที่พระองค์เสด็จเนี่ยเสด็จวันละหนึ่งโยชน์พร้อมได้ภิกษุถึง500รูปหนึ่งโยชน์เนี่ยก็ประมาณ16กิโลแล้วก็จอดพักแรมหาที่พักแรมป่าพระก็ปักกดกันก็จะมีชาวบ้านตามมามีพระราชาเมืองอื่นตามมาถวายน้ำปานะทำมาถวายภัตตาหารให้กับบรรดาเหล่าภิกษุโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานล่วงเลยมาหลายวันจนถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ทรงยังไม่เข้าเมืองทรงตั้งให้บรรดาภิกษุเนี่ยปักกดอยู่นอกเมืองยังไม่เข้าเมืองส่วนพวกสัมภเวสีพวกมารพวกอสุรกาย
ที่มีจิตใจไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วเนี่ยเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นหนีออกไปก็มีแต่ก็มีมารมีอสุรกายมีพูดผีปีศาจทั้งหลายยังทนทานได้ก็ยังอยู่สิงใจคนทำให้คนนั้นอ่ะยังเกลียดชังกันยังทะเลาะกันยังเกิดโรคภัยไข้เจ็บกันสุดท้ายพระองค์ก็เลยส่งให้ภิกษุเข้ามาในเมืองเวสาลีก็มีการสวดเจริญนะจะเจริญพุทธมนต์พระปริตนั่งล้อมกันสี่รูปเป็นวงกลมล้อมเป็นแปดรูปสวดทั้งวันทั้งคืนจนเรามูมานหูแตกฟังไม่ได้พวกอสุรกายพูดผีปีศาจทั้งหลายอยู่ไม่ได้พอพูดผีปีศาจหนีหายไปหมดฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ปลูกได้ชาวเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะของความเป็นปกติคนที่ป่วยก็หายป่วยไข้ก็หายเกิดความสุขเกิดความสบายกันขึ้นเพราะด้วยพุทธานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดจากการสาธยายธรรมของเหล่าพระภิกษุสวดทั้งวันทั้งคืนเกิดจากสังฆานุภาพที่ทำให้ชาวเมืองนั้นกลับเข้าสู่สภาวะความร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยอำนาจของคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ย้อนมาถึงในยุคของศรีวิไลในยุคปัจจุบันที่เราอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องมีจรณะด้วยเนี่ยถ้าเราลองเอามาเปรียบเทียบกันในสมัยครั้งพุทธกาลว่าทำไมทุกวันเนี่ยดูเหมือนใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายแต่จิตใจยังมืดบอดจิตใจยังเศร้าหมองแสดงว่าใจของเราเนี่ยยังถูกครอบงำด้วยหมู่มารทั้งหลายยังถูกครอบงำด้วยปีศาจมารร้ายทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเราจะรอดพ้นหลุดพ้นจากห่วงบ่วงมันเหล่านี้ได้จงสรรเสริญคุณของพระพุทธจงสรรเสริญคุณของพระธรรมจงสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จะได้มีหลักมีที่พึ่งในเมื่อเรามีหลักและมีที่พึ่งในชีวิตของเราแล้วเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งวิชาคือความรู้มีทั้งจรณะคือความประพฤติเหมือนที่อามาได้กล่าวในครั้งต้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์เหมือนนับแสนจะตกดินแถนแคว้นใดก็ไม่อับสนนะถ้าเรามีทั้งความรู้มีทั้งความประพฤติที่ดีเนี่ยเราก็จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อยิ่งอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินทำบุญตามการมีจำกัดเวลาแค่หนึ่งเดือนหลายวัดทั่วประเทศก็จะมีศรัทธาญาติโยมพากันไปทอดกฐินเพื่อจะไปทำบุญตามการเป็นการทำบุญตามการเนี่ยเขาเรียกว่าจำกัดเวลาถ้าพ้นวันเพ็ญเดือน12แล้วเนี่ยจะไม่มีกฐินแล้วก็เหลือระยะเวลาอีกแค่เพียงแค่1อาทิตย์เศษๆก็จะหมดกาลทานกาลทานก็คือทำบุญตามการถ้าหมดกาลแล้วเนี่ยจะไม่เป็นกฐินแล้วเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอให้ญาติโยมนะจงสดับแล้วก็ใส่ใจใคร่ครวญนะคนเราเนี่ยจะมีชีวิตเป็นสุขได้เนี่ยเพราะมีธรรมนำหน้าคนเราเนี่ยจะมีความเจริญได้เพราะมีความกตัญญูคนเราจะเจริญได้ก็เพราะว่ามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นชีวิตประจำวันเพราะนั้นขอให้ชาวพุทธบริษัททุกท่านที่ได้สลับรับฟังรายการสาระธรรมทำมาเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมนำไปใคร่ครวญและก็นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเกิดความผาสุกในการดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดอาตมภาพก็ขออนุโมทนาแล้วก็ยินดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการสาระธรรมในวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชม

0: โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกลุ่มกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ
2: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองย้อยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหิ้วยาไอที่ซุกซ่อนมาในซองกาแฟส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยในวันนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วและเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการกระทำความผิดเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศหรือผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะพิจารณาดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปขณะนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว1รายคือนางสาวโฮเจ้าของบัญชีธนาคารที่พบเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทส่วนในแบงผู้ว่าจ้างให้นางสาวจุฑาทิพย์รับหิ้วพัสดุไปส่งประเทศญี่ปุ่นและนายถังผู้ควบคุมและจัดการเรื่องการโอนเงินเป็นบุคคลที่มีรายชื่อติดบัญชีเฝ้าระวังในระดับข้ามประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้ฝากเตือนถึงผู้ที่รับหิ้วสินค้าหรือฝากส่งสินของไปยังต่างประเทศให้ตรวจสอบผู้ว่าจ้างและสิ่งของอย่างรอบคอบเพราะอาจมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนโดยไม่รู้ตัวและเสี่ยงถูกดำเนินคดีซึ่งไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้รับดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกเร่งสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือน
3: ตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านวังชมพูตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นล่าสุดนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอนครไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือนทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมขังเพิ่มเติมและจะเร่งดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นบริเวณศาลาสวดอภิธรรมวัดบึงทองหลางภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีภายหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและปิดล้อมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุและแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงความยินดีที่ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่มุ่งเป้ายุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพรวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลงที่คุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินขอมาตั้งแต่ช่วงต้นของตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะฮะ 4:08 น. 4 วินาทีเป็นสายแรกใน Google Form ที่ขอมาทางทนดนตรีแล้วผมก็เลือกนำมาฝากกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับแดดสุดท้ายงานของวงสะพานเพื่อชพงพิทักษ์เขียนเพลงนี้ดีมากเป็นศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วเราผมไปเจอกับสุเมธสอดจิตที่ลาบใต้โนดพัทลุงมาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วก็ได้คุยกันนะครับถึงเพลงดีๆหลายเพลงของวงสะพานก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ถ้ามีโอกาสในการทำทนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปก็อยากจะเชิญมาถึงจะขาดไปหนึ่งท่านแต่การเดินทางของศิลปินที่เป็นเพื่อนกันก็ยังคงที่จะทำหน้าที่กันต่อไปวันนี้ที่ทนดนตรีทางช่อง NBT ก็มีไลฟ์นะครับเป็นเทปย้อนหลังตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะมีหนูมิเตอร์กับวิวกัลยานีก็ดีครับดูทั้งทีวีฟังทั้งวิทยุก็มีทั้งไลฟ์ทั้งเพจโอ้โหมีทุกที่ทุกทางเลยฮะทนดนตรีเดี๋ยวต่อไปทำอะไรอีกดีครับไปออกต่างจังหวัดไหมฮะที่พี่น้องๆทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ข้างหน้าสปทเอาไหมครับเดี๋ยวหอบศิลปินไปศิลปินเขาเล่นที่นั่นแล้วก็ให้แวะไปที่สปทนะฮะพี่ๆก็น้องๆพี่ๆน้องๆที่เป็นผอ.ก็เตรียมเวทีไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ฮะเอาแบบคนดูสัก100-200 คนหน้าสปทเรากันดีไหมครับเดี๋ยวตะเวนไปเดินทางได้แล้วนะครับเกษียณแล้วอีก2 เดือนไปเยี่ยมไปเยี่ยนกันนะฮะไปขอข้าวกินที่ตามสปททั่วประเทศดีกว่านะครับเรายังเป็นนักเดินทาง0816346452นะครับกับเพลงแดดสุดท้ายและต่อเนื่องกับเพลงที่ขอมาทางยโสธรและจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงทำหมดครับ

ตอนนี้สหายก็จากลากันไปหลายท่านอายุอนามก็มากขึ้นมากขึ้นท่านก็เจ็บป่วยท่านก็ลุกไม่ไหวท่านก็ติดเตียงนะฮะลูกหลานก็ดูแลกันไปนะท่านที่มั่นหรือว่าในต่างจังหวัดก็ยังคงส่งข่าวกันอยู่เรื่อยๆผมก็คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนท่านเหล่านี้ในโอกาสที่มีการรำลึกในเรื่องของเหตุการณ์ในสถานที่ต่างๆอนุสรณ์สถานต่างๆในเหตุการณ์นะฮะในเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผ่านมานั้น50กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหลายที่นะครับที่กำลังจะไปทำหน้าที่กันก็คือทั้งเป็นพิธีกรทั้งไปร่วมงานเนี่ยนะครับก็ล่าสุดนี้ก็หลังจากคอนเสิร์ตวันที่6วันที่8สิงหาก็ว่าจะไปที่ทางตะนาวสี่นะฮะลุงโชติก็เป็นนะครับเป็นสายอุโสที่นานาแล้วก็คนทางคนนักศึกษาทางเส้นที่เคยได้เข้าป่าทางตะนาวสี่ก็ได้รำลึกนึกถึงกันนะฮะแล้วเป็นบิดาของเป็นพ่อของนาณรงค์ที่มาชมนะฮะถนนดนตรีกับพี่ภาอยู่เสมอๆนะครับกลุ่มมูลนิธิแสงดาวตะนาวสีที่ได้ช่วยงานของถนนดนตรีด้วยเช่นกันอีกหลายงานนะครับก็จะไปช่วยงานเขาเพราะหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปช่วยงานเป็นการตอบแทนที่นานาแล้วก็ศิลปินต่างๆได้มาช่วยงานถนนดนตรีตั้งแต่ปีแรกเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดนสัปดาห์ซึ่งในปีนี้ตอนแรกก็จะได้เชิญน้ำหมูไว้แต่ว่าน้ำหมูติดไปหาหมอแล้วก็ต้องเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่10ตุลาคมนะฮะซึ่งมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะทีนะครับพันที่นั่งบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายวันที่5สิงหาคมนี้นะครับทาง Event Pass นะฮะ10โมงสถานที่แสดงคือสยามภาวาลัย Royal Grand Theater ชั้น6สยามพารากอนนะครับลงทะเบียนเข้างาน15นาฬิกาเปิดเข้างาน17:45เริ่มแสดง18:30บัตรมี4ชนิดนะครับสำหรับ 2,500 บาทก็รับของเสื้อ Limited Edition ไม่มีจำหน่ายแก้วอะไรทัมเบลอร์ทัมเบลอร์ Limited Edition แล้วก็ไม่มีจำหน่ายใน Official Poster ไม่มีจำหน่ายบัตรแข็งที่ลึกรับหน้างานทั้งหมดบัตร 2,000 ก็มีแก้วนะครับมีofficial poster นะฮะบัตร 1,800 นะมี official poster และบัตรแข่งที่ลึกบัตร 1,500 เป็นได้บัตรแข่งที่ลึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าต่างๆราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรของผู้ให้บริการขายตัวและค่าธรรมเนียมทางการชำระเงินของที่ลึกทุกชนิดหน้างานนะฮะ VIP ซื้อบัตรทาง Event Pass แล้วแจ้งตำแหน่งชื่อนามสกุลนะฮะถนัดเสื้อด้วยนะครับก็รายละเอียดเติมๆก็สอบถามทาง Facebook ภาษาน Music Festival หรือโทรที่098 828 2187นะครับคนพูดเพลงพูดไม่เข้าหูนะฮะ น้าแกนะครับไปให้กำลังใจน้าก็ได้เลยนะครับที่ Facebook ของภาษาน Music Festival และ098 828 2187นะครับเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์วิธีเชิญน้ำหมูใหม่นะฮะแต่ของเราฟรีนะครับบัตรเราไม่มีบัตรแข่งเรามีบัตรออนไปออนมานะฮะแบบเราออกแบบฟรีนะครับคนออกแบบก็บอกว่าวันที่6นี้จะไปถ่ายภาพที่หน้าแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ช่วยทำมาให้แล้วก็คุณจ๊อบมาสันมุงสว่างก็เป็นนั่งเป็นสแตนดี้ให้คุณทางผู้ฟังรายการช่วยมาถ่ายรูปด้วยกันดีกันนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราคงจะลงมากันนะฮะอ๋อมาริโฮน่าส่งทางคุณหนุ่มมาริโฮน่าก็ส่งรายชื่อเพลงมาแล้วนะครับก็มีเพลงทั้งหมดก็15-16เพลงแล้วก็ยังมีเพลงที่ต้องขอพิเศษกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งเป็นธีมหลักของการแสดงในครั้งนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ไข่ก็ได้ถึงหลายชื่อเพลงตอนแรกไม่มีเพลงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมัน14เพลงแล้วผมขอเพลงแต่สุดท้ายเพิ่มเติมเพราะว่าคุณวิรักลุงสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภรรยาผู้ทำเดินเรื่องโครงการเขียนโครงการอนุมัติเรื่องอนุมัติ
ไอ้เรื่องทำเรื่องจัดจ้างนะฮะแล้วก็ทำเรื่องเอกสารทุกอย่างเบื้องหลังนะครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังทำงานให้ทนดนตรีแล้วก็ดูเรื่องการเงินต่างๆที่จะต้องของบประมาณอันนี้สำคัญเพราะถ้าไม่ดีทางเรื่องการขอว่างบประมาณทางราชการนี่สำคัญแล้วก็เรื่องการจัดจ้างแล้วก็การตรวจรับนะฮะซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องตัวเลขให้ดีนะครับผมหมดทางเลยสำหรับเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดเรื่องพวกเอกสารเท่าไหร่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นน้องฝนนะน้องฝนสรัญญานะฮะเขาก็เป็นคนทำเอกสารเยอะมากนะครับราชการก็เซ็นกันหนุตลุดไปหมดย้อนหลังย้อนหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับคือทางการทำงานเบื้องหลังสำคัญนะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นคนที่จะขอเพลงแดดสุดท้ายไว้ให้ครับเขาคงชอบเพลงนี้ครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากปทุมนะฮะบอกว่าได้บัตรที่ไรก็ไม่เคยได้มาดูเพราะว่าเล่นเย็นแล้วก็เดินทางกลับปทุมไกลแล้วก็ลำบากทางเข้าบ้านนะครับขอเพลงนี้มารักเดียวและผมมอบอีกเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะฮะเพลงแบบที่โก้ขักแล้วกันหัวใจสะอ่อนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:40 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพี่ยศรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมใจควบคุมเสียงนะครับทาง0816346452วันนี้เข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะเดินทางกันกลับมาจากเดินทางไปเข้าพรรษาเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็ในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับที่ผ่านมาติดต่อกันแล้วก็บางท่านก็ลาวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดินทางกลับหรือบางท่านก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกันมีที่ขอมาจากรามอินทราบอกว่าฟังมาตลอดแต่ไม่ได้เคยโทรมาเลยนะฮะทาง0816346452ก็บอกขอสะพานไม้ไผ่ผมไม่แน่ใจว่าใช้สะพานไม้หมากหรือสะพานไม้ไผ่สะพานไม้หมากหรือเปล่านะครับไพวรินทร์ขาวงามเขียนถึงฮลุนว่านักเดินทางสุดขอบฟ้าขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อหมดจดงดงามแต่แสนเศร้าบทกวีรูปเงาการเคลื่อนไหวบทเพลงล่องโพนผจญภัยเอื้อมใจสุดรักนักเดินทางโลดแล่นในโรงละครโลกสุขโศกนาฏกรรมกับสร้างการแสดงบทบาทนิราตรางฟ้ากว้างโอบแดนกอดแผ่นดินช่างคิดช่างฝันช่างหาญกล้าหนุ่มนักแสวงหาจากกาฬสินธุ์ลำเค็นลำค่าน้ำตารินชีวิตจริงสู่จินตนาการลึกซึ้งสวยงามแต่แสนสั้นมหัศจรรย์เลือดเนื้อลูกอีสานจากนี้จะมีแต่ตำนานผู้ไกลบ้านทว่าได้กลายเป็นดาวแดฮลุนโซโลหลุนบวรทัตเป็นสุขนักเรียนวิชาภาษาไทยศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ก็มีภาพของฮลุนนะฮะบวรทัตเป็นสุขจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกมาฝากกันนะครับเป็นงานที่นวีวีรศักดิ์กุกันจึงเขียนไว้นะฮะมาความหมายดีทีเดียวให้กับนวงหัวใจแก่ๆครับ

ครูติงโคราชอาจารย์มานพรัตนพันธากุลผู้ล่วงลับไปจากโรงเรียนบุญวัฒนานี่แหละครับที่เขียนเพลงให้ทั้งคาราบาวคนดันเกวียนนะก็ครับบงฟูนันนะครับมีสิ่งที่เก็บไว้เป็นตำนานอยู่เหมือนกันนะฮะตำนานของคนที่เป็นผู้เฒ่าแล้วก็เป็นสายมิตรสายของเพลงพิชิตของคาราบาวนะครับปีเมื่อเดือนที่แล้วพี่แอดก็มาก่อนเวลาแล้วเดินชมที่ห้องสตูดิโอ4ทั้ง2 3 4นะครับห้องสตูดิโอของอาคารปฏิบัติการสืบใหม่แล้วก็เห็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็อึ้งไปเลยบอกเอาไว้ทำอะไรเนี่ยบอกก็เอาไว้อัดรายการเนาะบอกเพียงเท่านี้เหรอนะฮะบอกว่าทำได้อะไรตั้งเยอะแยะก็บอกได้เลยครับพี่ที่อยากทำอะไรทำได้เลยฮะก็เลยมีอะไรที่เป็นไอเดียซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้คงจะได้มีไอเดียออกมาจากทั้งพี่แอดนัทธิวาแล้วก็คนเพื่อชีวิตทุกๆคนที่ทุกๆศิลปินที่ได้นะครับมาเห็นอุปกรณ์นะครับสถานที่ของทางราชการแล้วก็คิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมก็ยินดีนะครับที่ว่าจะเป็นสื่อกลางสะพานให้กับทางการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเราทำมา3ปีแล้วนะฮะเดินทางกันมา3ปีตรงนี้ก็ได้สิ้นสุดลงครับในวันที่6สิงหาคมนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่หมดลงแล้วก็เราก็จะเกษียณด้วยนะผมก็จะเกษียณแล้วก็ต้องยุติการทำงานกันไปตามระบบระเบียบนะครับแต่การทำงานของทางด้านสื่อสารมวลชนก็จะไม่หยุดแค่นี้ก็จะเดินทางต่อสำหรับทางรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็ออกอากาศอยู่กับทนดนตรีไลฟ์นะฮะในคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็ติดตามกันได้เป็นเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมานะฮะพอทุกเดือนเราก็มีการบันทึกเอาไว้โดยทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT น้องทีม OB ที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาตั้งแต่เริ่มต้นเหนื่อยยากกันมาด้วยกันขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นน้องที่เข้มแข็งแข็งแรงมีงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานทุกอย่างฮะลุยแดดลุยฝนครับครั้งที่แล้วก็ไปยืนถ่ายภาพของเน่ๆนะฮะกับงานที่ป้อมมหาการริมแม่น้ำนะครับก็เป็นพี่น้องที่เรียกว่าคนระบบราชการเนี่ยนะฮะถ้าทำงานระบบเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้หัวใจซึ่งทำงานด้วยกันในการทำงานของดนตรีนะครับครับสุดท้ายในช่วงชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมาปิดท้ายกันในคืนวันนี้นะครับอดีตนะครับมาริโฮน่าเราได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกอรมน.ภาค4ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดเร่งตรวจเอกสารนำเข้าเพื่อพิสูจน์ที่มาอย่างละเอียด
6: ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดประ

0: อบด้วยโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศจีนเจ้าของสถานประกอบการให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันตรวจนับสินค้าตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและพิสูจน์ที่มาของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรสั่งระงับการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแหล่งมรดกโลกสีเทพและปราสาทเมืองตำหลังมีการร้องเรียนว่าบทบังทัศนวิสัยเร่งหารือคณะกรรมการเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่นายกสมาคมอีโคโมดไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมศิลปากรขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความไม่เหมาะสมของการติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานได้สั่งการให้ระงับการเดินสายไฟของเมืองโบราณสีเทพทั้งหมดซึ่งพบว่าเป็นการทำที่ไม่ตรงปกจึงทำให้เกิดการบดบังทัศนียภาพภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีมติเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมส่วนการดำเนินงานติดไฟส่องสว่างของปราสาทเมืองต่ำรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังไม่ได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงมีแนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างด้วยการนำสายไฟขุดลงดินและบางส่วนที่เดินสายบนดินจะมีฝาครอบปิดให้เรียบร้อยเลี่ยงการขุดเจาะโบราณสถานเพื่อคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่ต้องจ่ายราคาแพงนั้นยืนยันว่ามีการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดไฟมากพร้อมขอบคุณความห่วงใยจากภาคสังคมและจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: วุฒิสภาเดินหน้าปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการช่วยชีวิตประชาชน
3: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพร้อมคณะอนุกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสพช.ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเป็นระบบเดียวตั้งแต่รับแจ้งเหตุกู้ภัยรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักช่วยชีวิตมาก่อนควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพร้อมผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะที่คณะทำงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ช่วงสุดท้ายของทุนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิโยรุ่งสมัยนะคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงทีมงานของทุนดนตรีคุณแม่กันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนาอิทยาช้างน้อยนัดเดินทางเพลงที่ขอมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดอนมาคำเตี้ยว่าฟังอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาต้องนอนเร็วเพราะว่าลูกๆให้นอนเร็วเนื่องจากว่าเป็นฮีสโตรกอากาศมันร้อนมากนะครับเป็นคนแข็งแรงก็อย่าประมาทนะครับขอเพลงนี้มามอบให้แล้วในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็แล้วกันนะครับมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีที่เรามีสมาชิกอยู่901ท่านนะครับ901ท่านไม่ถึงพันนาทีนะก็ส่งข้อมูลข้อความกันเข้ามาเต็มเลยนะฮะผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวขอย้อนหลังไปอ่านตั้งแต่ช่วงต้นๆที่ดำเนินรายการตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นมาแล้วนะฮะก็มีคนส่งภาพถูกหวยลอตเตอรี่มาด้วยเหรอคุณสมพงษ์169นะฮะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมมันเฉียดไปเฉียดมาอยู่เรื่อยเลยซื้อ39ไอ้ซื้อ38ออก39อะไรเงี้ยนะฮะตั้งแต่ช่วงค่ำมาแล้วนะครับมีลิงก์ขอเพลงตั้งแต่เย็นตั้งแต่กลางวันแล้วล่ะครับที่ผมส่งภาพต่างๆเข้าไปไม่ใช่ลอตเตอรี่ผมซื้อนะครับอันนั้นเป็นของคุณหนุ่มตรีลูกใหญ่อ่อนเขาขายนะผมก็สนับสนุนบ้างหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนบ้างก็วันนี้เขาตั้งแต่เช้ามีที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนทั้งใจจดใจจ่อ8นาทีเต็มหมดแล้วนะฮะก็ส่งข้อความวันงานจะขอพาทีมวงมหิงสาไปเล่นดนตรีอาสาเปิดหมวกสร้างบรรยากาศช่วง 15:00 นถึง 16:30 นได้ไหมครับก็เล่นแบบไม่ต้องมีเครื่องเสียงกันนะเล่นแบบเป็นโฟข้างล่างก็ได้นะครับก็บรรยากาศก็พี่ๆทั้งน้องนั่งล้อมวงดูกันนะฮะส่วนผู้ที่ได้จองได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็มีส่งไมเดียส่งมาคุณตู่คนงามบ้านโป่งที่บอกว่าหลังจากเกษียณแล้วถ้าไปจัดกิจกรรมก็จะเอาแกงเขียวหวานแหละทุกครั้งเห็นทำยำทำอะไรมาให้พี่ๆน้องได้ทานกันเรื่อยเลยแล้วก็คนเบื้องหลังคนที่ทำงานอยู่กับทนดนตรีก็ได้รับทานด้วยขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อทนดนตรีขอเพลงนะฮะลิงก์ขอเพลงแล้วก็มีคุณบรายเหมียวส่งมาคุณสมพงษ์นะครับแล้วก็มีฟองน้องแฟงนะน้องแฟงนี่เป็นรปภ.ของสถานีนะครับรปภ.สถานีก็อยู่เวรก็ฟังรายการด้วยนะฮะที่มอบหมายไว้เรื่องถังระพงดับเพลิงก็อย่าไปทิ้งนะนะครับที่ผ่านมาผมในช่วงที่ก่อนการแสดงของคาราบาวเนี่ยผมตรวจเข้มเรื่องการซ้อมเส้นทางหลบอพยพคนแล้วก็ระดับที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวแล้วบังเอิญเนี่ยพอทำคลิปทำอะไรเสร็จก็วันนั้นก็วันอาทิตย์ก็ไฟไหม้ตอนกลางคืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและบาดเจ็บหลายท่านเนี่ยเราก็ได้ทำเอาไว้เพราะว่าทำไว้ก่อนแล้วนะฮะมีคนบอกว่าถนนดนตรีนี้มีผู้มาก่อนการเราก็ทำไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนที่เข้าไปก่อนที่คอนเสิร์ตคาราบาวจะเริ่มตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วผมไปดูความพร้อมแล้วก็เส้นทางที่จะอพยพหลบต่างๆนะที่คนจำนวนมากนะฮะถ้าเกิดว่าแห่กันมาแล้วเราจะลงทางไหนออกทางไหนนะครับน้องอานนท์นันทสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ช่วยกันทำเป็นคลิปออกมานะครับมันจะเปิดในเวลาไม่ได้เปิดที่ในหอประชุมในห้องออดิโทเรียมคราวนี้คงได้เปิดกันนะครับมันจะได้ดูเส้นทางวิธีการปฏิบัติว่าทำอย่างไรบ้างว่าทำเป็นคลิปออกมาแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็
ผมก็ไปให้รปภ.เขาช่วยกันดูนะฮะยังไงก็สานต่อดูแลต่อนะครับถึงแม้จะไม่มีถนนดนตรีกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ อุปกรณ์ทางดับเพลิงเนี่ยนะฮะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่คู่กับอาคารมา30ปีมันก็ยังอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นไม่เคยเอาไปใช้งานแล้วก็พอใช้งานจริงๆก็ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ก็เสื่อมสภาพไปแล้วอย่างนี้นะครับเพลงเพราะมากค่ะขอบคุณค่ะคุณน้อยเอเจนะฮะช่องเอ็มบีทีมีถนนทีไลฟ์แล้วนะฮะก็ดูนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีนะครับรูปถ่ายรองเท้าเก่ากิจการปันเกิดหอเพลงอดีตนะครับผมก็เลยส่งมาให้ขี้เมากับบ้านช้าถนนทีสัญจรมาสิงห์แลนด์แคมป์บ้านนิดกรรมชนบ้างก็ดีไหมครับชวนเพื่อนมากันครับเคยไปแล้วตอนช่วงที่ได้ทำรูปปั้นของนาตี้กรรมชนแล้วก็เอานะมาตั้งประดิษฐานไว้นะฮะเอามาทำพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์สถานไว้แล้วเป็นอนุสาวรีย์ไว้แล้วก็คงจะได้ไปนะฮะกำลังคุยกันอยู่นะครับยังคุยกับคุณเล็กคุณโก้นะครับที่ทำงานอยู่กับนั้นนิดกรรมชนนะครับสถานที่ดีนะฮะก็น่าดีแต่ว่าต้องมีการจัดอะไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าก็นะตามสาภาษานิดนะฮะแกก็อยู่ๆแบบอย่างนั้นคนรวยก็ปล่อยทิ้งๆที่ว่างๆโล่งๆก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับมีบ้านเรือนไทยมีอะไรเคยไปตั้งแต่สมัยแรกๆที่นันตี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เคยไปเกิดจะไปเผาบ้านก็ซะแล้วนะฮะผมเอาเตาขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนไอ้ชั้นที่สองนะครับบนอาคารบนเรือนไม้อะนะฮะบนนอกช่องฉานนอกฉานที่นั่งกินเหล้าเมากันแล้วหลับไปลืมไฟมันครุขวัญโกรเลยครับเกือบเผาบ้านน้าก็ซะแล้วนะฮะนะครับครับจากเพลงดอกแก้วต่อเนื่องกันไปนะครับที่คุณขอมาทาง Google Form ปล่อยอ้นทวชัยและละมาดอารมณ์ทาง0816346452จากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

จินยมสองใบแล้วไปสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะก็เขามาจากจังหวัดตรังแต่ชั่วโมงแรกไม่รู้หลับไปหรือยังนะครับทั้ง0816346452ในไลน์ก็พอเพลงสนุกๆ ก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเต็มเลยเพื่อนผมก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นแก้วเบียร์แต่วันนี้ผมไม่ได้มีแก้วเบียร์อยู่ข้างๆนะครับแต่ว่ามีอาวุธประจำกายอยู่ตอนนี้ทุกๆเพื่อนที่ส่งภาพกันมาก็คือใส่แว่นกันแล้วใส่แว่นกันทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะฮะเรื่องของสายตาเรื่องของดวงตานะครับมานะนะครับแล้วก็ที่ขอรวยไม่ไหวแล้วสู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูให้นะครับว่าเพลงน่าจะเป็นอย่างเพลงที่ยังไม่ได้ใส่ในระบบให้นะครับให้คุณบุญประกอบไปช่วยใส่ไว้ให้นะครับผู้รู้ที่บัตรคุณได้จัดให้นะฮะที่ขอมาทาง Google Form เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดินน้ำลมไฟขอเป็นเวอร์ชันของพี่ไอ้คาราบาวผมยังไม่ได้ใส่ดินน้ำลมไฟที่เป็นเพลงในอัลบั้มทุนนี้ไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้คุณบุญประกอบมาโหลดอีกนะฮะหลายเพลงเลยนะครับแต่ว่ามีเป็นของที่พี่สุเทพและพี่แดงโฮปลองเอาไว้นะครับดินน้ำลมไฟ

ราวของธรรมชาติที่ศิลปินเพื่อชีวิตได้ถ่ายทอดมาให้ได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานหลายสิบปีแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถูกพูดถึงอยู่ตลอดต่อไปเพราะว่ามันถูกทำลายลงมามากขึ้นมากขึ้นก็ได้เห็นผลจากปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็จะรับผลกระทบเดียวกันอย่างเช่นเรื่องความร้อนซึ่งผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นฮีทสโตรกแล้วก็ที่เมืองการร้อนมากในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวน้ำในลำห้วยลำที่จะกักเก็บน้ำในที่ต่างๆหรือว่าในห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยมันก็ลดลงฮะก็แหล่งกักเก็บน้ำแล้วก็จะไม่ค่อยจะเพียงพอโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องอาศัยในพื้นที่ในการที่ต้องใช้น้ำนะฮะเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกับทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานของเราในคืนวันนี้คุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองถึงกิจลังการเจริญวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพพัสดินนายทุยาและคุณอุทนอุเทนพงษ์บรรจัยควบคุมเสียงนะครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมเป็นโยตุงสมัยและก็วันที่6สิงหาคมก็พบกันท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้มาและหรือมาไม่ตรงเวลาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่เขามารอนะครับที่จะเข้ารับชมแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามให้แก้ชมได้หมดถ้าไม่หมดก็ด้านล่างมีพื้นที่ที่คุณจะสามารถนะฮะสามารถที่จะรับชมได้จากทั้งจอโปรเจคเตอร์แล้วก็ทั้งจอ LED ที่อยู่ด้านในของหอประชุมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนปีพอดีังสิทธิ์ดินแดงครับก็ปีสุดท้ายแล้วก็เดือนสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ก่อนจะล่ำลากันไปด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์กับมาริฮุน่าในวันที่6สิงหาคมซึ่งทุกท่านที่ลงทะเบียนก็มาใช้สิทธิ์แล้วก็มาแสดงตนนะครับบัตรประชาชน1สิทธิ์ต่อ1ท่านแล้วก็ระบุแล้วก็ไปลงด้านของที่นั่งที่ด้านหน้าที่เคาน์เตอร์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็เดินทางกันด้วยบทเพลงพิชิตแล้วก็เราก็ได้เดินทางกันมาถึงช่วงปีสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่ได้เดินทางกันมาถึง3ปีขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านเลยนะครับทั้งที่หอประชุมห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่เรามุดท่อมุดลิฟต์มุดไอหอประชุมกันนะฮะกว่าจะมาทำงานตรงนี้ได้นะฮะทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับทั้งน้องทีมงาน OB นะถ่ายทอดสดบันทึกเทปส่วนผลิตรายการต่างๆแล้วก็ทุกส่วนของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ดูภาพของการออกอากาศของทนดนตรีด้วยรวมไปถึงของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกๆท่านที่อยู่ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานบรรลัยการช่างของผมนะฮะที่ติดตั้งแบนเนอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมงานของทนดนตรีรวมทั้งเพื่อนพี่น้องนะฮะของทนดนตรีทุกท่านนะฮะที่นะครับที่สนับสนุนและช่วยกันเป็นกำลังใจกันนะโดยเฉพาะกำลังใจจากเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับเดินทางกันแล้วก็ขอบคุณเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงก็คือทางซาวด์สเปซของน้องกาแฟแล้วก็น้องอ้ํานะฮะที่มาช่วยงานของทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกนะครับแล้วก็ขอบคุณจากที่ไม่ได้เอ่ยนามนะฮะทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยนะครับทีมงานของบริษัททางลิขสิทธิ์ของศิลปินนะฮะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินทุกวงที่มาให้กับทนดนตรีทั้ง3ปีแล้วก็ได้มาช่วยให้กับรายการทนดนตรีนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ในรายการธรรมรับอรุณนั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านของธรรมะหรือว่าข้อข้องใจในปัญหาชีวิตต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านต้องการความกระจ่างแล้วก็อยากจะรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงให้ฟังกันเป็นประจำนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะได้มาตอบปัญหาด้านธรรมะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามกันมาวันนี้ก็มีหลายข้อหลายประเด็นที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ

0: ของท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการธรรมรับอรุณเราเสมอมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงอุดมนั่นเองปัญหาที่ท่านถามมานี่ก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อแรกจะถามมาว่าผู้ที่ฆ่าบิดามารดาโดยเจตนากับฆ่าโดยบันดาลโทสะเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าอาจจะประมาทไปเนี่ยอันนี้คนคนนั้นจะได้รับผลกรรมต่างกันอย่างไรเจ้าคะแล้วทำอย่างไรจึงจะหมดกรรมนั้นก็คือเรื่องของปิตุฆาตอ่ะเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: ท่านเปรียบไว้กับรอยกรีดแต่ถ้าเราเอามีดหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปสร้างรอยกรีดบนผิวน้ำแล้วเราจุดลงไปด้วยมีดหรือว่าด้วยไม้รอยกรีดที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันจะแค่แป๊บเดียว
0: เจ้าคะ
1: ไปที่มองไม่เห็นโดยต้องใช้กล้องสโลโมถึงจะมองเห็นชัดเจนได้โอเคนะเพราะว่าน้ำนี่มันน้อยมันแบบว่ารวดเร็วเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เปรียบเทียบกับรอยกรีดที่เราสร้างลงบนพื้นทรายคุณเอาไม้หรือมีดกรีดลงไปบนพื้นทรายรอยเนี่ยก็จะอยู่จนกระทั่งว่าน้ำขึ้นหรือว่าฝนตกครั้งต่อไปฝนตกครั้งต่อไปเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปน้ำขึ้นเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปก็จะอยู่นานขึ้นไปกว่านิดหน่อยจากรอยบนน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านมีอันที่สามรอยที่อยู่บนหินถ้าเราเอาสิวเอามีดหรืออะไรก็ตามไปสร้างรอยบนหินโอ้รอยบนหินนี่เป็นร้อยปีนะฝนตกธรรมดานี่ชำระล้างมันไปไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: เราบางทีอยู่เป็นพันปีรอยบนหินอันนั้นก็เพราะว่ามันลึกมันแน่นมันต่างกันอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้กับกรรมที่เรากระทำลงไปเช่นว่าถ้ากรณีเราทำโดยไม่ได้ตั้งใจขับรถชนสุนัขอย่างนี้นะข
0: ับ
1: รถชนสุนัขบาปไหมบาปแต่ว่านิดหน่อยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจกับถ้าเปรียบเทียบว่าสุนัขมันมาผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยแหมเราวางกับดักไว้เราต้องการจะฆ่ามันเราต้องเอาปืนมายิงมันไล่ยิงมันอันนี้คือทำด้วยเจตนาแบบรุนแรงมากกรรมสองอย่างนี้ได้ผลไม่เท่ากันแน่นอนจะได้ผลต่างกันเรามาเทียบเคียงกับเคสของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำปิตุฆาตนั่นคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งในการฆ่าเนี่ยก็ตั้งเจตนาไว้นะว่าจะไม่ฆ่านะคือตอนแรกที่พระเทวทัตมาชวนว่าเอาทำฆ่าพ่อสิจะได้ขึ้นเป็นพระราชานี่คือด้วยเจตนาดีให้เจ้าชายอาชาศัตรูได้ขึ้นครองราชคือหวังดีกับเขานะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าแนะนำไปในทางไม่ดีไงแม้กระนั้นเนี่ยเจ้าชายอาชาศัตรูก็ยังมีความคิดว่าเฮ้ยฆ่าพ่อมันไม่ดีไม่ใช่หรอยังมีความคิดแบบนี้ก็คือยังดีไงคือไม่ได้เจตนาแบบโอเคงั้นฉันจะต้องไปฆ่าเลยทันทีคือไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงมือเองด้วยไม่ได้อะไรเองด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าด้วยชักชวนของพระเทวทัตนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยโอ้ลงมือฆ่าพ่อไม่ดีทำไงก็ให้ขังไว้ให้อดอาหารเองก็แล้วกันให้ตายไปเองไม่เป็นไรเขาชักชวนอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอจะขังให้อดอาหารตายไปเองปรากฏว่าพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เอาอาหารเข้าไปให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยเอ๊ะไม่ตายสักทีก็จึงแบบว่ามีตามเรื่องที่เคยเล่ากันมานะว่าเอาอาหารแอบใส่เข้าไปในผ้าคลุมผ้าห่มที่เอาเข้าไปผู้หญิงเขาจะนุ่งสาลีใช่ไหมอินเดียเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เอาห่ออาหารอะไรไปด้วยวันหลังก็ไม่ให้เข้าแล้วทำยังไงไม่เอาสาลีเข้าไปเอางั้นก็เอาใส่เสื้อรัดหน่อยแต่ว่าเอาอะไรก็รัดไว้ที่ตัวแทนตอนนี้ต่อมาเขาก็ไม่ให้ใส่เสื้ออะไรเข้าไปละก็ให้แบบว่าน้อยที่สุดก็เอาอะไรมาทาอยู่ที่ผิวหนังแทน
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อไปก็ไม่ให้อะไรทาที่ผิวหนังละเอาทีนี้ก็ให้อดอาหารจะให้ตายให้ได้อดอาหารแล้วก็ไม่ตายสติเดินจงกรมมีปีติเป็นอาหารก็เลยให้ช่างตัดผมมากรีดเท้าเพื่อไม่ให้เดินจงกรมให้ได้ไม่เห็นกุฏิของพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ให้ทำความเพียรสุดท้ายก็อดอาหารตายโดยดึงพระเจ้าพิมพิสารนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกเจ้าชายอาชาติศัตรูทำปิตุฆาตกรรมข้อนี้คือจะต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจตนาไม่มากเจตนาเนี่ยน้อยคือนี่จะพูดถึงว่าความที่ว่าเจตนาเบาบางที่สุดเลยก็ได้ที่ว่าฆ่าพ่อ
0: เจ้าค่ะ
1: แม้ตอนที่ว่าพ่อจะตายเนี่ย

0: โอ้ฉันไม่ควรทำฉันไม่ควรทำรีบจะวิ่งไปที่เพื่อที่จะแบบให้เอาออกจากคุกแต่ไม่ทันแล้วไงตายแล้วด้วยตายไปแล้วตอนนั้นก็ไปแล้วไม่ทันก็คือเบาบางที่สุดละในกรณีว่าจะมีเจตนาฆ่าพ่อของตนแม้กระนั้นก็ยังต้องไปตกอเวจีมานรกแต่เพราะว่าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในการได้ทำสังฆทานได้สร้างวัดสร้างวาอะไรต่างก็จึงไปอยู่ในนรกขั้นที่ไม่ต้องถึงอเวจีมหานรกเนี่ยก็ต้องไปใช้กรรมที่นั้นก็ไปใช้กรรมนี่คือได้รับผลของกรรมประเภทนั้นๆไป
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นทำอะไรจึงจะหมดกรรมก็ต้องไปวนรอบอยู่ตรงอเวจีมหานรกนั่นแหละถึงจะหมดคำว่าหมดนี่คือหมายถึงผลของกรรมนั้นนี่มันก็ไม่ได้หมดง่ายๆนะยังมีเศษของกรรมต่อๆมาอีกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเขาเคยจะพูดถึงว่าอย่างถ้าเราทำกรรมหนักๆมากเนี่ยไปตกอเวจีมานรกแล้วเศษกรรมนั้นกูยังต้องมานรกขั้นที่ถัดขึ้นมาเศษของกรรมนั้นพอใช้นรกขั้นที่ถัดขึ้นมาก็ยังต้องมาเจอนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาอีก
1: okay.
0: อยู่นั่นนานนานจนกระทั่งนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาจนกระทั่งว่าต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกอยู่500ชาติไปนั่นนี่จนกว่าจะมาเป็นมนุษย์ตัวโตมันยาวมาก
1: เจ้าค่ะ
0: มันยืดยาวนานไม่มีการจองจำอะไรที่จะเจ็บแสบเผ็ดร้อนต่อการบรรลุนิพพานมากกว่าการที่จะไปตกนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าการจองจำอย่างเช่นคุณติดคุกบางขวางหรือติดเรือนจำเนี่ยนะมันก็ชั่วอายุเดียวบางทีอภัยโทษนั่นนี่ติด2ปีแล้วน่ะก็ออกมาแล้วจังที่ว่าโทษจำคุกแบบ 40-50 ปีอะไรเงี้ยนะต่อให้แบบคุณจำ 40-50 ปีจริงก็ตามเลยตายในคุกเขายังเอาเราออกจากคุกชาติหน้าต่อไปคุณทำความดีในคุกคุณไม่ได้มาจะเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาก็ได้แต่สำหรับสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกแล้วมันไม่ใช่ชาตินี้คุณตายเสร็จปุ๊บชาติหน้าคุณต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมาเป็นสัตว์นรกนั่นเองด้วยความที่มันล็อกกันข้ามภพข้ามชาติไปเป็นอย่างเงี้ยเอาถูยาวนานมากมันขังกันข้ามภพข้ามชาตินี่มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นไม่ควรทำเลยไม่ต้องพูดถึงว่าฆ่าบิดามารดาแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าสัตว์เล็กๆก็ไม่ควรทำแล้วคือกระบวนการการฆ่าเนี่ยมันก็จะต้องดูกัน3ระยะคือลงมือเองเนาะหรือว่าสั่งให้คนทำหรือว่าชักชวนให้ทำกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าสั่งให้คนทำแบบพร้อมๆด้วยอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางทีก็ไม่ได้แค่สั่งอาจจะแค่ว่าชักชวนให้ทำอย่างเช่นว่าเราไปซื้อไก่ที่ตลาดวันนี้คุณเนี่ยชักชวนให้แม่ค้าเนี่ยเขาไปชักชวนให้โรงฆ่าสัตว์น่ะไปฆ่าไก่การฆ่าตรงนั้นคือเราชักชวนให้เขาทำไม่ได้สั่งจริงๆแต่ว่าแบบชวนกันด้วยระบบของเศรษฐกิจดีมานด์ซัพพลายว่าไปงั้นอันนี้ก็จะเป็นระดับที่3ที่ไกลกันออกมาหน่อย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือสัตว์เนาะคือการกระทำแอคชั่นที่เราทำลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยังพูดถึงสัตว์ที่เราจะต้องไปทำนั้นด้วยถ้าแบบหนักสุดเลยสุดขั้วเลยคือพ่อคือแม่พระอรหันต์นี่คืออนันตริยกรรมคือหนักสุดคนที่มีบุญคุณกับเรามาอันนี้คือไม่ดีไม่ควรทำเบาลงมาหน่อยก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ๆแต่สัตว์ใหญ่ๆเช่นมนุษย์โคสัตว์ใหญ่ๆก็จะต้องอยู่ที่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณไหมก็ต้องต่อลงมาต่อลงมาแล้วก็สัตว์ที่ตัวเล็กลงมาตัวเล็กลงมาแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่อาจจะไล่ลงมาเนี่ยเช่นว่ามันทำอันตรายกับเราก่อนไหมหรือเป็นสัตว์ร้ายอาจจะไม่ได้ทำอันตรายกับเราฆ่ามันเช่นเสือเช่นสิงโตความบาปก็จะลดลงมาคือมันก็บาปอยู่นะแต่ว่าลดลงมาหรืออาจจะเป็นสัตว์เล็กๆที่มันทำอันตรายเราก่อนเราก็จึงทำมันทีหลังเช่นถ้ายุ่งกัดเราก็ตอบมันก็บาปอยู่แต่ก็บาปน้อยลงไปไล่ลงไปแต่จะให้ดีที่สุดเลยก็คือแม้แต่สัตว์ที่มันไม่ได้ทำอันตรายเราตัวเล็กๆเราก็ไม่ทำมันมดอย่างนี้ปลวกอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำมันนี่ก็จะดีที่สุดคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงของศีลมันก็จะมีไล่ไปแบบนี้เนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็เอาจุดที่ว่าเราพออยู่ได้สำหรับชาวนาบางทีก็ต้องไปหาจับกบจับเขียดเอาหน้านี่คือเพราะว่าเรื่องปากท้องคุณจึงถูกบีบบังคับให้ฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนะ okay. บาปไหมบาปอยู่แต่ว่าก็ไม่มากเท่ากันกับไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าฆ่าคนที่มีบุญคุณเช่นฆ่าโคฆ่าวัวอันนั้นมันสัตว์ใหญ่ก็อย่าทำถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็อย อย่างที่ว่าก็ลดลงหรือบางคนจะกังวลว่าโอ้เนี่ยยุงมากัดฉันก็เลยไปตียุงโอ้ฉันจะบาปไหมก็บาปอยู่แต่ว่านิดหน่อยแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยมาทำยังไงให้มันไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏนี้ล่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วยังไงมันได้มีการเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันนี่เป็นภัยของวัฏฏะแน่นอนม
1: ัน
0: เป็นความบีบคั้นของภาษาที่เกิดมีเป็นทางที่ดีที่สุดก็คือให้หลุดพ้นให้ไปสู่นิพพานเป็นการที่ฉันไม่ต้องมาเกิดมาเจอทุกข์เหล่านี้อีกนั่นเองเช่นพัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าผลกรรมนั้นมีแน่นอนนะเจ้าค่ะแต่ว่าต่างระดับกันไปและสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่เจตนาว่าเราเจตนาจะฆ่าไหมนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: แล้วก็สำหรับเรื่องของการหมดกรรมนี่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเศษกรรมนะเจ้าค่ะโยมก็นึกมาถึงได้ว่าบางทีแม้แต่องค์พระโพธิสัตว์เองเนี่ยท่านก็ยังมีเศษกรรมมาเหมือนกันถูกไหมเจ้าคะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: อยากให้พระอาจารย์เน้นนิดนึงหรือองค์พอมาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีเศษกรรมที่ท่านเคยทำก็จะต้องได้รับเศษกรรมนั้นด้วยแม้ว่าจะหลุดจากนรกมาแล้วขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเจ้าคะพระอาจารย์ย้ำตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อสังเกตข้อนี้ดีคุณใจที่พูดถึงว่าเศษกรรมที่มันจะเลยเถิดมาอย่างกรณีพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยทำทุกขกิริยาอยู่6ปีซึ่งถ้าเรามาไล่เรียงดูในพระสูตรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า25พระองค์ทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าช่วงเวลาในการทำความเพียรของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์โลกเนี่ยวันที่7วันวันที่คืนเดียววันที่15วันนี่คือมากที่สุดละ15วันนี่นะ
1: โอ้
0: ทำไมมาพระสมณะโคดมนี่พระพุทธเจ้าของเราองค์เนี่ย6ปีนู่นนะ15วันกับ6ปีนี่คนละเรื่องอะไรนะ
1: ใช่
0: คือมันคนละอย่างแล้วทำไมถึงต้อง6ปีเนาะอาจารย์ท่านอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าพระชาติที่ท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์ชื่อคติการะเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อโชติปาละเอาก็ไปสลับกันเนาะมนุษย์ชื่อว่าโชติปาละนี่คือโพธิสัตว์ไปเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อคติการะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ชักชวนกันไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้ากัสสปะอยู่ที่นี่ท่านนั้นมันมีความคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการพบพวกสมณะโลนไม่มีไม่อยากแบบทิฏฐิไม่ถูกค
1: ิ
0: ดไม่ถูกนะแล้วก็คิดแบบนี้ตั้ง9รอบคือซ้ำย้ำความคิดของตนเองไปในการที่ว่าเขาชวนไปจนกระทั่งแบบว่าต้องเน็ตเดียวกันไปก็ไม่ไปจนต้องดึงผมกันไปถึงจะยอมไปในครั้งที่10โอ้ด้วยกรรมข้อนี้นะคุณในใจในก่อนที่ว่าดูถูกพระพุทธเจ้าไม่อยากจะไปพบจนกระทั่งต้องมีเพื่อนมาชวนแบบนี้ถึง10รอบเนี่ยถึงก็ได้ไปชาตินั้นถัดไปนี่ไปตกนรกนะตรงนั้นต้องบวชเป็นพระนะชาติที่เป็นโชติปาระมานพเนี่ยบวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแต่ว่าตายไปแล้วเป็นไงพร้อยตกนรกโพธิสัตว์นะได้รับพยากรณ์แล้วด้วยนะตกนรกได้นะแต่จะไม่ได้ตกนรกลึกแบบว่าเอาไปจีมหานรกจะไม่เป็นอย่างนั้นน
1: ะ
0: ด้วยเศษของกรรมนี้ท่านว่าด้วยเศษของกรรมนี้ทำให้การที่จะมาคิดหาว่าจะทางยังไงถึงจะหลุดพ้นนะ6ปีไปฟาดไปนี่เป็นอย่างนี้เศษกรรมนะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวตรงนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าโอ้เศษกรรมนี้ก็ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันเป็นอย่างนี้แหละในสังสารวัฏบางทีมีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งนั่นนี่เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราเดินตามทางมรรค8แล้วก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบก็จะหลุดพ้นแล้วก็พ้นจากข้อนี้ก็จะค่อนข้างพ้นทุกข์ได้เจริญบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่2ที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็จะบอกว่าผู้ที่ทรมานด้วยโรคร้ายนานๆเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยบ้างก็บอกว่าจะมีคนพูดนะเจ้าค่ะว่าเออเขาหมดกรรมแล้วบางคนก็บอกว่าสิ้นบุญแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคำพูดอันเนี้ยอันไหนถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระสันว่าก็ตายนั่นแหละคือตายแล้ว
1: หมายถึงการตายถูกไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่ทีนี้ตายว่าสูญเสียอะไรสูญเสียความสุขสูญเสียความสุขเราก็มักจะพูดว่าสิ้นบุญเพราะว่าตอนอยู่คุณมีบุญไงบุญคือชื่อของความสุขทีนี้พอถ้าคุณสูญเสียความทุกข์ก็ว่าตอนอยู่เนี่ยคุณทุกข์มากๆเลยแล้วคุณตายไปเขาก็เลยจะบอกว่าหมดกรรมแล้วอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณในใจว่าสุขทุกข์มันพอๆกันสุขทุกข์พอๆกันเราอาจจะเห็นคนนี้ว่าโอ้คนนี้เขาทุกข์มากกว่าสุขคืออย่างไรก็ตามมันไม่ได้ปานสัตว์นรกหรอกสัตว์นรกเนี่ย ตายจากสัตว์นรกนี่คือดีหมายความว่าเพราะนรกนี่มันบาปมันมากมาถึงมันทุกข์มากกว่าสุขนะสุขมากมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ความแตกต่างกันมากคนละกู้อะถ้าคุณตายจากนรกได้โอ้โหนี่ดีมากมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่สวรรค์นี่สุขมากกว่ามนุษย์มากมากคือหมายว่าสุขมากกว่าทุกข์มากมากโอเคนะความแตกต่างกันนี่มากเลยคนละสเกลแล้วถ้าคุณตายจากสวรรค์เนี่ยโถเขาก็จะบอกว่าไม่ดีเอ้าแต่ว่าตายเหมือนกันปะตายจากสัตว์นรกบอกดีตายจากสวรรค์บอกไม่ดีเอ๊ะเลยไงแล้วมนุษย์อ่ะสุขทุกข์พอๆกันแล้วมันจะดีหรือไม่ดีนี่ไงคือการตายมันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าคุณสูญเสียหรือคุณได้อะไรมันไม่แน
1: ่โอเค
0: บางทีคุณตายจากมนุษย์ในช่วงที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์ทรมานมากคุณตายไปคิดว่าเออมันจะได้แบบว่าหมดกรรมสักทีโถที่ไหนได้ไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกโถงั้นไม่ดีละการตายแบบนี้ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าตายแล้วแบบว่าไปไม่ดีไงโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าพระอาจารย์ว่าเนื่องจากว่ามนุษย์สุขและทุกข์มันพอๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เราจะบอกว่าคนนี้ทุกข์มากคนนี้สุขมากกว่าคือมันพอๆกันเราคือบางทีมันตัดสินใจไม่ได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนนี้ก็เจ็บป่วยมากอย่างเงี้ยในกรณีเคสของคุณแดงยกมาเนี่ยแต่ว่าเขามีอายุยืนป่านนี้แล้วเขาทำความดีมาป่านนี้มันก็มีสุขเหมือนกันในชีวิตเขาอะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่สำคัญกว่าคือว่าตายแล้วคุณไปไหนนี่สำคัญกว่าคิดว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตายแล้วไปนรกโอ้การตายนั้นไม่ดีเป็นการตายที่แบบว่าเสียโอกาสมากคือไปมืดขาดทุนเลยเพราะคุณเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะแล้วดันทำชั่วทำผิดทำบาปแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนี่คือขาดทุนแล้วการตายนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าตายแล้วเกิดว่าไปสวรรค์หรือว่าหลุดพ้นหรือว่าเป็นอริยบุคคลก็ไหนก็หนึ่งเกิดยังมากอีกแค่7ชาติหรือ2-3ชาติโอ้การตายนั้นดีนะตายเนี่ยดีนะคุณเดินใจก็ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คือบางคนจะบอกว่า
1: ตายดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ตายดีสิ้นบุญ
0: นั่นน่ะสิสิ้นบุญหรือว่าสิ้นกรรมก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าไปดีเนี่ยดีแน่การตายนั้นดีแน่แต่คนจะเข้าใจว่าโอ้ตายไม่ดีคือตายยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งของโรคอยู่แล้วพร้อมกับการเกิดใช่ไหมล่ะก็เลยจะมีคำที่พูดว่าเออไม่ดีคือบอกว่าสิ้นบุญเออดีตายแล้วดีหมดกรรมทีนี้เราจะต้องเข้าใจว่าแล้วต่อไปอ่ะตายแล้วไปไหนเออนี่สำคัญกว่า
1: อันนั้นสำคัญกว่านะ
0: สำคัญกว่าซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราทำอะไรตอนนั้นตอนที่เราจะตายหรือว่าเราได้สั่งสมกรรมอะไรมาบ้างนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพอเราได้สั่งสมกรรมดีมามากเราตายไปขึ้นสวรรค์หรือบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเออนี่ได้กำไร
1: เจ้าค่ะ
0: ได้กำไรก็หมายถึงไปสว่างมันไปสว่างแล้วซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างแบบควบคุมได้พอประมาณแล้วพอควบคุมได้ในความที่ว่าเราสร้างกรรมทำกรรมดีได้เลยมีส่วนหนึ่งที่เราคุณเดชใจจำได้ไหมว่าถ้าบอกว่าตายดีแล้วจะไปดีเรารู้แน่นอนแล้วทำไมเราไม่รีบตายไปอย่างเงี้ยนะ
1: เห
0: มือนกรณีของพระเจ้าพญาสีคิดนะก็ได้อย่างที่บอกไปว่าก็อย่าเพิ่งรีบด่วนยังไม่ถึงเวลาที่สุกงอมต้องถึงเวลาที่สุกงอมก่อนมันถึงจะเหมาะสมทำได้เ
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของการตายหรือว่าสิ้นบุญหมดกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทบทวนกันสักนิดนึงเรื่องของจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเนี่ยเจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์เคยเล่าว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยว่าจิตสุดท้ายนั้นเนี่ยเราหลงสติไหมหรือว่ามีสติอยู่นึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเพราะว่าพระอาจารย์เคยเล่าโยมจำได้เลยว่าถ้าเกิดจิตสุดท้ายเราไม่ดีเนี่ยมันก็ตกนรกไปหรืออะไรได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าตรงนี้เน้นตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเคสที่มีพราหมณ์คนหนึ่งเคยมาถามพระพุทธเจ้าถึงว่าเอ๊ะคนนี้เขาทำไม่ได้ดีมาในชีวิตเนี่ยแต่ทำไมเขาไปสวรรค์ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ทำดีมามากเลยนะแต่ทำไมเขาไปนรก
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าก็จึงเล่าให้ท่านพระอนุนฟังว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตตรงนั้นแหละสุดท้ายว่าเขาไปคล้องอยู่ตรงไหน
1: บ
0: างทีเขาทำกรรมดีมาตลอดแต่ว่าถ้าเขาไปคล้องในเรื่องที่ไม่ดีก็ไปตกนรกได้ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันว่าถ้าเขาทำ ไม่ค่อยดีมาในชาตินี้แต่ว่าจิตสุดท้ายนั้นเขาไปอยู่ตรงส่วนที่กรรมดีเขาระลึกได้เขาก็ไปสวรรค์ได้เป็นเคสมากมายในสมัยพุทธกาลเช่นนายคราวแดงผู้ฆ่าโจรเนี่ยนะฆ่าคนเป็นพันน่ะ 2,500 คนนี่อย่างน้อยเราฆ่าแล้วเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเพชฌฆาตน่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่จะประหารคนอื่นถูกพวกจับนักโทษมานักโทษประหารเนี่ยนะเอาแต่ตาพอตายไปแล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ดูตรงจุดนั้นโอ้ดูกรรมมาแล้วเขาแบบทำไมเขาถึงทำได้ล่ะเพราะว่ามีพระสารีบุตรไปให้ธรรมะก่อนที่เขาจะตายนี่ก็จุดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: หรือบางทีเราดูเฉพาะตรงการกระทำสุดท้ายนั้นมันก็ไม่ได้ด้วยคือมันต้องดูที่จิตนะไม่ใช่ดูแค่ว่าแอคชั่นหรือว่าองค์ประกอบต่างๆยกตัวอย่างนายจุลกาลกับนายมหาการนี่นายจุลกาลเนี่ยรักษาศีล8มาเลยนะวันนั้นเนี่ยออกจากวัดมาแล้วก็มาล้างหน้าอยู่มีโจรเขาไปเข้าขโมยของอยู่ในเมืองแล้วก็เอาหลักฐานอะไรต่างๆมาวางไว้ตรงนี้อยู่หน้านายจุลกาลพอดีนายจุลกาลไม่รู้เรื่องอะไรล้างหน้าอยู่เงยขึ้นมาเอ้าทำไมมีสมบัติมีตรงนี้เงยขึ้นมาอีกทีเอ้าพวกคนจากในหมู่บ้านตามมาเขาก็มายัดความให้เลยว่าอันเนี้ยหลักฐานคาอยู่เนี่ยจับได้คาหนังคาเขาเนี่ย caught red handed เนี่ยงั้นแกนี่แหละเป็นคนทำลุมทุบตีตายจ้อยตายเดี๋ยวนั้นเลย
1: เ
0: ขาว่าอ้าวตายโหงปานี้นี่สงสัยไปนรกแต่ไปสวรรค์นะหรือลูกของบรรดาดาบินิกาเศรษฐีเอ้ามีลูกสาวคนหนึ่งตายก่อนพ่อตอนจะเสียชีวิตเนี่ยมาบอกว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นน้องชายอ้าวลูกเป็นยังไงลูกน้องชายสบายใจได้น้องชายพ่อก็เลยกังวลใจว่าอ้าวทำไมลูกสาวของเราบ่นเพ้อไปแล้วว่าโธ่ไม่มีใครแบบไม่กลัวความตายเลยนะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือแม้ธรรมิกาอุบาสกนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ให้ฟังสวดสติปัฏฐานสี่ให้ฟังยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวเองนิมนต์มาแต่บอกพระให้หยุดสวดระหว่างที่สวดอยู่อย่างเงี้ยพวกลูกหลานก็เลยกังวลโธ่พ่อเรานี่กลัวความตายขนาดนี้โอ้ใครที่ไม่กลัวความตายเจอความตายต่อหน้าไม่กลัวไม่มีเลยแต่ที่ไหนได้สองคนนี้เขาไปสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดาวดึงไปนู่นที่เขาพูดอย่างนั้นอย่างกรณีของลูกสาวอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองได้คุณธรรมสูงกว่าพ่อได้เป็นสกทาคามีพ่อได้เป็นโสดาบันจึงเรียกพ่อในวารสุตานในวันน้องชายส่วนธรรมิกาอุบาสกนี่ก็บอกนี่คือบอกพวกเทวดาที่มารับว่าอย่าพึ่งรอก่อนนี่ก็จะฟังพระสวดอยู่
1: เจ้าค่ะ
0: พวกลูกหลานก็คิดว่าบอกกับพระตัวเองนิมนต์มาเองยังบอกให้พระหยุดเองโอ้สงสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปจริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตสุดท้ายจริงๆ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่ามันจะไม่ได้ดูแค่ได้แต่ภายนอกด้วยว่าเป็นยังไงนี่นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เราก็สังเกตดูแล้วเราเป็นอะไรตัวเราไม่ได้ตายใช่ไหมเราเห็นแล้วเนี่ยให้เห็นวันนี้คือเทวทูตว่าโอ้งั้นเราต้องทำความดีรักษาความดีให้ได้นั่นเองเช่นว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหลายคนฟังพระอาจารย์พูดแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าเอาละตอนจิตสุดท้ายเราค่อยคิดเรื่องดีๆแล้วกันเราไปสวรรค์แน่นอนนะเจ้าค่ะตอนอยู่นี่ก็เต็มที่ในชีวิตอันนี้โยมเลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำนิดนึงว่าเรื่องของจิตสุดท้ายเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นจุดที่พระอาจารย์เคยเน้นย้ำนะเจ้าค่ะว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแล้วค่ะสั่งสมอยู่นานนะเจ้าค่ะไม่ใช่นึกอยากจะคิดขึ้นมามันก็เป็นไปได้อย่างนั้นอ่ะดังนั้นอย่าหาทางรัดว่าคิดว่าเราใกล้ตายแล้วเราค่อยไปคิดในเรื่องดีๆจะได้ไปสวรรค์อยากให้พระอาจารย์เมตตาเตือนตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ว่าจิตมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: อะไรคือจะประมาทไงประมาท
1: เจ้าค่ะ
0: เราค่อยจะมารอยามสุดท้ายเวลาท้ายๆจะค่อยทำแต่นี่ท่านเคยเตือนไว้กับโพธิราชกุมารพูดถึงความที่ว่าอย่าประมาทในวัยทั้ง3ถ้าเราคิดว่าในวัยท้ายของท้ายๆเราจะค่อยไปทำอันนี้คือประมาทมาเราก็ต้องทำไว้ในวัยทั้ง3ก็วัยต้นวัยกลางไม่ได้ทำอย่างน้อยนะตรงสุดท้ายเนี่ยให้ได้ทำนะแต่ถ้าจะได้มาทำตอนสุดท้ายนี่คือประมาทเราก็ต้องรักษามาแต่ต้นแต่กลางโอ้ต้นทำไม่ได้เพราะต้องเรียนหนังสือธรรมะคิดเอาตอนปลายตรงกลางท้ายๆของกลางทำไม่ได้อันนี้คืออย่าประมาทเพราะว่าในวัยทั้ง3นี่มันสำคัญถ้าไม่ได้เลยต้องให้ได้สักวัยใดวัยหนึ่งสุดท้ายอย่าพลาดก็แล้วกันนะ
1: เ
0: อย่าประมาทที่สำคัญเช่นบ
1: าทเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะของคุณแดงอุดมก็ถามว่าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าคนมีอาชีพเป็นคนขอทานแต่เขารายได้ดีเลยนะเจ้าค่ะขอได้อย่างดีเลยเขาก็นำเงินที่เขาได้เนี่ยไปตักบาตรทุกเช้าเลยสร้างบุญต่างๆนานาเสมอเลยนะเจ้าคะมาเปรียบเทียบกับคนที่ประกอบอาชีพทั่วๆไปเขาก็ทำบุญเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าคะทำบุญเช่นเดียวกันแต่ว่าคนแรกเนี่ยไปขอคนอื่นมาแต่อีกคนเขาทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเนี่ยคุณแดงอยากทราบว่าผู้นั้นเนี่ยจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ประกอบอาชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั่วๆไปหรือไม่เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: ก็พระสงฆ์นี่ไงคุณเดินใจอาชีพขอทานน่ะพระสงฆ์นี่แหละภิกขาจารย์นี่คือคำที่ว่าไปขอเขาเอาไม่เกิดพระสงฆ์จริงนะอันนี้คือไม่ได้พูดกวนนะคุณเดินใจขอโทษทีแต่หมายความว่าอยู่ที่ศีลของเขาซะมากกว่าอยู่ที่ศีลของเขาถ้าว่าเขามีศีลดีหาด้วยสุจริตคือบุญมันไม่ได้ว่ามีส่วนเดียวในการให้ทานนั้นเท่านั้นมันยังรวมถึงเรื่องการสัปดาห์ก่อนเราจำได้เนาะเรื่องบุญที่สิบอย่างเนี่ยบุญที่เกิดจากการให้ทานก็มีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการ
1: มี
0: อย่างนั้นก็ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติเราบอกว่าด้วยแค่ลำพังพิจารณาว่าอาชีพขอทานพระสงฆ์เนี่ยทำบุญได้ไหมอ่ะพระสงฆ์ก็ขอทานเหมือนกันนะไปขอเขาคือขอนี่คือแบบว่าไปเปิดบาตรให้เขาดูเอาบาตรว่างแล้วอ่างั้นฉันก็ใส่บาทเต็มแล้วอาจารย์ก็ไม่ให้ก็แล้วแต่ที่เขาจะให้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อันนี้ก็คือเป็นอาชีพแบบหนึ่งเป็นการดำเนินอาชีวะอยู่ด้วยตามที่เขาให้แล้วถามว่าพระเนี่ยให้ทานได้ไหมได้พระสงฆ์เนี่ยให้ทานได้หลวงปู่เทศนะท่านเคยบอกบอกว่าในหนังสือประวัติของท่านเนี่ยนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าถ้าคารวะเนี่ยคารวะทำบุญคือให้ทานเนี่ยนะทำหนึ่งกำปั้นเนี่ยแสดงกำปั้นให้ดูได้เท่า1หัวแม่โป่งได้ผลเนี่ยเท่า1หัวแม่โป่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่ถ้าพระสงฆ์พระสงฆ์ทำบุญทั้งหัวแม่โป่งเนี่ยได้ทำบุญโดยการให้ทานนะได้ผลเท่ากับ1กำปั้นท่านว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้ตรงกันข้ามกันเลยเลยเจ้าค่ะ
0: อะไรไปท่านว่าม
1: ากกว่ากัน
0: เพราะว่านี่คือเป็นธรรมะสั้นๆที่บางทีท่านพูดให้ขบคิดให้ลูกศิษย์นำไปคิดส่วนเมื่อกรณีเป็นคารวะอย่างเงี้ยคุณทำอาชีพอะไรเป็นชาวนาโอ้คุณต้องลำบากด้วยการทำนาไถหว่านนั่นนี่บางทีได้เบียดเบียนสัตว์โอ้ทำก็เยอะก็ยากได้นิดหน่อยแล้วก็ให้ทานอย่างเงี้ยก็ได้ผลอยู่ได้เท่านิ้วโป้งหรือว่าการเตรียมการอะไรต่างๆบางทีต้องเบียดเบียนนั่นนี่ด่าคนบ้างอะไรบ้างนี่คือภาระมันมากเท่ากับกำปั้นในขณะที่ถ้าพระสงฆ์หาเลี้ยงชีพด้วยการที่ไปบิณฑบาตเขาอะไรต่างๆแล้วก็มีนิดหน่อยไม่ได้มีมากก็แบ่งให้บางทีก็บิณฑบาตมาแบ่งเพื่อนบ้างถวายครูบาอาจารย์บ้างให้สัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีศีลด้วยความที่ว่าไม่ได้มีภาระมากไม่ได้เบียดเบียนใครผลที่ได้มันมากกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขดอลลาร์ตัวเลขบาทที่คุณได้นะอันนี้ระยะที่ได้เคยคุยกันกรณีเคสของพระกุมารกัสสปะท่านอธิบายไว้เนาะว่าสามอย่างของผู้ให้กับสามอย่างของผู้รับผู้ให้เนี่ยหนึ่งคุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไหมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยหมายถึงสามระยะหนึ่งศรัทธาสองอาชีวะคือเงินที่คุณได้มาแล้วก็กรณีที่สามคือศีลของตัวเองถ้าเรามีศรัทธามีศีลแล้วก็การดำเนินอาชีพที่ได้มานั้นไม่ได้เบียดเบียนใครอันนี้คือเหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เปรียบเทียบกับว่าศรัทธาก็ไม่ค่อยมีเงินทองที่ได้มาก็เบียดเบียนคนอื่นเยอะศีลก็ทำไม่ค่อยถูกเราก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีผู้รับก็สามอย่างเหมือนกันว่ามีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยถ้ามีราคะโทสะโมหะมากก็จะเปรียบกับแปลงนาที่มันเป็นที่ดอนน้ำไม่ค่อยมีหินมีก้อนกรวดมากต่อให้เอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆไปหวานมันก็ผลผลิตได้ไม่ค่อยเยอะโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในทางตรงกันข้ามโอ้ยถ้าบอกว่ายิ่งเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไปหวานบางทีแทบไม่ได้ผลเลยในแปลงนาแบบนั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าแปลงหน้าที่ดีๆคือมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยก็เหมือนกับแปลงนาที่มีน้ำพอดีอยู่ในที่ลุ่มเป็นนาที่ดินที่เหมาะสมก็บางทีเราเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีไปหว่านมันก็ยังได้ผลเยอะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยยิ่งถ้าเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปหว่านยิ่งได้ผลมาอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็วิเคราะห์แบบนี้ในข้อที่3เพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าอาชีพของขอทานนั้นเขามีศีลไหมมีศรัทธาไหมแล้วก็เป็นสมาชีวะไม่ได้เบียดเบียนใครหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ทำในเนื้อนาไหมก็จะได้ผลที่แตกต่างกันแน่นอนโดยตามปัจจัยตัวแปรเหล่านี้เช่น
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเนื้อนาบุญจึงเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะว่าการทำบุญหรือทำทานนั้นถ้าทำกับเนื้อนาบุญก็เหมือนกับถ้าเรามีศรัทธามีอาชีวะที่ถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเราก็จะมีจิตตั้งมั่นด้วยอันนั้นบุญกุศลก็จะเต็มเปี่ยมเลยนะเจ้าค่ะ
0: เช่นบ้าน
1: เจ้าค่ะข้อที่4ที่คุณแดงอุดมถามมาบอกว่าบางคนอธิษฐานอยากได้บุตรนะเจ้าค่ะก็คืออยากได้ลูกนั่นเองตอนนี้บางคนก็อยากได้บุตรเป็นผู้ชายนะเจ้าค่ะก็ไม่ได้บางคนอยากได้ผู้ชายล้วนบางคนอยากได้ลูกสาวล้วนแต่กลับตรงกันข้ามคือไม่ได้ตามที่ขอเจ้าค่ะอันนี้คุณแดงถามว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้มองได้2 ส่วนคุณเดินชัยว่าการมาอุบัติขึ้นกูบันนี่มันถึงเกิดขึ้นนะของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกรรมที่ผูกพันกันมานี่มองได้2 มุมนะมุมแรกก็คือที่กำลังพูดอยู่นี้ว่าถ้าเขามีความข้องเกี่ยวกับเราก็จะมาเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอันนี้ก็คือกรรมที่ว่าชักนำมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วนี่คือประการที่หนึ่งซึ่งบางทีก็เป็นผู้หญิงบางทีก็เป็นผู้ชายเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยตลอดการที่เราผ่านมาเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วทั้งชายทั้งหญิงทั้งจนทั้งรวยทั้งยิ่งใหญ่ทั้งแบบไม่มีเกียรติทั้งมีเงินมีทองทั้งยากจนเป็นมาหมดประเด็นที่สำคัญตรงนี้กว่าก็คือว่าความอยากถ้าเรามีความอยากเราจะมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากคือตัณหาเราจะไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคนที่มันอยากฉันอยากได้ลูกชายล้วนแต่พอได้ลูกสาวปุ๊บก็โถเอาเท้ากายหน้าผา
1: เอ้าเจ้าค่ะ
0: อันนั้นทุกข์ทั้งที่ได้ลูกนะเนี่ยนี่ยังดีกว่าคนไม่ได้ลูกคนไม่อยากได้ลูกพอมีลูกก็ทุกคนอยากได้ลูกไม่มีลูกก็ทุกคนอยากได้ลูกชายพอมีลูกสาวก็ทุกคนอยากได้ลูกสาวอยากมีลูกชายก็ทุกประเด็นคือทำไมคุณต้องทุกมันไม่จำเป็นไงจะมีลูกแบบไม่มีก็ไม่มีปัญหาหรอกจะเป็นลูกสาวลูกชายไม่มีปัญหาเลยดูอย่างนะวิสาขาลูกต้องเยอะแยะจิตตากรบดีไม่มีลูกเลย2 คนนี้ก็เป็นโสดาบันจิตตากรบดีนี่ยิ่งเป็นอนาคามีด้วยซ้ำแล้วลูกนี่จะไม่ตายก่อนโอ้บางทีก็ตายก่อนดูอย่างนางวิสาขาหลานตายก่อนก็ยังมาเศร้าโศกเสียใจเออแต่ว่าเธอก็เป็นโสดาบัน
1: คือ
0: มันไม่แน่มันคือถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นี่มันทุกมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายนะ
1: แ
0: ล้วมันก็ไปตามเรื่องของมันแหละแต่ปัญหามันอยู่ตรงว่าความอยากถ้าเราอยากแล้วเราจะมีปัญหามันเหตุปัจจัยมันหลายอย่างแต่เหตุปัจจัยของความอยากที่เราจะควบคุมได้ตรงนี้ปฏิบัติได้ตรงนี้เส้นทางระบบปฏิปทาทางออกมันมีอยู่แล้วนั่นคือมรรค 8ซึ่งเราควบคุมได้เราทำได้เราปฏิบัติได้อาจารย์ก็จึงอยากจะพูดถึงแง่มุมที่2ตรงนี้มากกว่าว่าอยู่ที่ความอยากนี่แหละคืออย่าไปอยากไงถ้าเหตุปัจจัยมันได้มันก็ได้ล่ะเหตุปัจจัยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ล่
1: ะ
0: ถ้าเราต้องการมีลูกก็มีไปก็ไม่มีปัญหาก็ทำหน้าที่ให้ถูกของพ่อแม่ทีนี้ถ้าสมมติเราอยากได้ลูกชายแต่ว่าเราได้เลือกลูกสาวแล้วคุณจะไม่ทำหน้าที่พ่อแม่หรอมันไม่ใช่มันก็ต้องทำหน้าที่พ่อแม่อยู่ดีเพราะนั่นเป็นเรื่องที่ทั้ง6ที่เราต้องทำเราต้องปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะนอกจากเหตุผลที่พระอาจารย์ได้พูดมานะเจ้าค่ะโยมมองว่าในเรื่องของถ้าเผื่อมองทางด้านวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกายของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเขาเรียกว่าฮอร์โมน
0: โครโมโซมอะไรต่าง
1: ชายเจ้าค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรซึ่งมันก็เป็นระยะอีกเหมือนกันว่าถูกต้องไหมตรงนี้จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นกรดเป็นด่างอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติถูกไหมเจ้าค่ะ ดังนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: แต่วันที่สำคัญกว่าก็คือว่าเลี้ยงมันให้ดีแล้วกันเนอ
1: เจ้าค่ะ
0: ออกมาให้เป็นคนดีจะเป็นผู้หญิงดีก็ดีเป็นผู้ชายดีก็ดีนะเออ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตรงเลยค่ะสมมติว่าเราอยากได้ลูกชายแล้วเราได้ลูกชายจริงๆอ่ะแล้วเกิดมันออกมาไม่ดีอ่ะโถกลุ้มใจหนักกว่าเดิมอีกไม่ดีอยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าสิ่งที่แบบเราอยากแต่อยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปนั่นคือนิมิตหมายที่ดีแล้วตรงนี้ป้าชายเพิ่งเล่าไปเองคุณใจช่วงนิทานบรรณาการบรรณาเรื่องเลิกงามยามดีบางทีเราจะได้สิ่งนี้เราบอกว่าไม่ได้ต้องรอเลิกก่อนเออการได้นั่นมันดีแล้ว
1: อ
0: ยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปนั้นมันดีแล้วเลิกดีแล้ว
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะบางคนก็ถึงบอกว่าเลิกที่ดีที่สุดก็คือเลิกที่เราสะดวกและก็พร้อมที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ในการทำความดี
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่ท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็ถามว่าที่เขาพูดกันมานะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเป็นโยมพูดภาษาแบบชาวบ้านเราก็แล้วกันถ้าลูกชายเนี่ยหน้าตาคล้ายแม่หรือไปคล้ายแม่หรือว่าลูกสาวเนี่ยไปคล้ายพ่อเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่อาภัพลูกคนนั้นจะไม่อาภัพ อันนี้เนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีใครพูดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโอเคนะมีคนนี้เขาบอกอย่างนี้ให้เรากำหนดให้ดีกำหนดหมายถึงกำหนดบทเพียรชนะและความหมายของเขาให้ดีโอเคอย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งยอมรับนี่คือหลักการแล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปสอบสวนลงในพระวินัยถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้คือไร้สาระไม่ใช่สาระแต่ถ้าเกิดมันเข้ากันได้ลงกันได้นั่นเป็นสาระจำให้ดีคำนี้จำให้ดีเราลงมาเทียบเคียงดูลูกชายคล้ายแม่ใช่ไหมเขาว่าลูกสาวต้องคล้ายพ่อคล้ายกันนี่คือเราวัดยังไงอย่างเช่นว่ามีตาสองตาแล้วก็มีหูอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ปากอยู่ใต้จมูกมันก็คล้ายกันแบบว่าฉันว่า
1: ไม่ใช่จ้ะ คล้ายคือหน้าตาคล้ายกันไปทางพ่อหรือไปทางแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเจ้าค่ะ
0: มันอยู่ที่คนมองคุณเดชัยอยู่ที่คนมองเพราะฉะนั้นมันไม่มีในพุทธพจน์ที่จะได้พูดถึงว่าอาภัพหรือไม่อาภัพคนอาภัพหรือไม่อาภัพเนี่ยดูที่อะไรดูที่ว่าคุณมีตาบอดข้างเดียวป่ะคุณหูไม่ได้ยินมีพิการแขนขาแหว่งหายไปอันนั้นคือค่อนข้างอาภัพก็จะพูดว่าใช้คำว่าหมามืดหมามืดนี่คือแบบว่าจนผิวพรรณไม่ดีการงานไม่ดีเกิดในครอบครัวที่แบบไม่ค่อยมีอันจะกินนี่คือลักษณะที่ว่าอาภัพ
1: ค
0: ือมันยากมันลำบากคือมืดแต่ถ้าไม่อาภัพก็ตรงข้ามกันมีอวัยวะครบถ้วนมีรูปร่างที่ดูดีผิวพรรณงามมีอันจะกินนั่นนี่โน่นอันนี้คือสว่างหรือมืดในการมาของเราคืออาภัพหรือไม่อาภัพทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดเนี่ยมันก็ตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ทำมาพอเราเกิดมืดหรือเกิดสว่างก็ตามอยู่ที่ว่าเราไปสว่างหรือไปมืดต่อให้นะคุณเดินใ
1: จ
0: ลูกชายหน้าคล้ายแม่เบ้าเดียวกันเลยลูกสาวหน้าคล้ายพ่อเบ้าเดียวกันเลยอย่างนี้นะแบบถอดมาสมมตินะแล้วเกิดว่าด่าคนทำชั่วตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแล้วก็ทำอะไรไม่ดีนะมันจะดีเหรอ
1: ไม่ดีนะ
0: ด
1: ี
0: ไหมไม่ดีแน่นอนจะกลายเป็นคนอาภัพคนอนาถาคนมืดคนบอดเพราะไปมืดไปไม่ดีคุณทำไม่ดีมันก็คือไม่ดีดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เบ้าหน้าดีไม่ดีอยู่ที่ว่าการกระทำแน่นอนว่าบางทีคนเกิดมามันก็อาภัพไม่อาภัพไม่เท่ากันมืดสว่างไม่เท่ากันแต่ว่าเราเลือกทางที่เราจะเดินไปได้เลือกทางที่เราจะเดินไปได้เบ้าหน้ามามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะถ้าแบบว่ามันก็ตามกรรมนะตามพันธุกรรมนะแล้วก็ตามสิ่งที่เราได้ทำมาแต่ว่าเราเลือกทางที่เราเดินไปให้ดีให้สว่างให้ไม่อาภัพเนี่ยได้ไงได
1: ้เพรา
0: ะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำแล้วเราก็ใช้หลักการในการเทียบเคียงในพระสูตรในพระวินัยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความงมงายก้อนนี้เราก็จะหายไปมีสัมมาทิฏฐิมาในทางของพระอริยเจ้า ไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นเป็นคำถามที่ทางท่านแดงอุดมได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะต่อไปเป็นคำถามที่มีผู้ถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมขอหยิบยกขึ้นมาถามเลยเขาถามมาบอกว่าบาปไหมถ้าไม่รักษาคำพูดเจ้าค่ะ
0: ก็นี้เรามาใช้หลักการที่พูดไปเมื่อสักครู่คุณใจมาเทียบเคียงดูบาปใช่ไหมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นมีปัญหาเราก็จะเทียบเคียงกับเรื่องวาจาก็จะเป็นมิจฉาวาจาดูมิจฉาวาจามิจฉาวาจานี่คือพูดโกหกพูดส่อเสียดคือเจตนานะในการที่จะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบลักษณะท่านอธิบายไว้ชัดเจนนี่ก็เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนๆมาในมัชฌิมนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าเสวิตภาเสวิตภสูตรเทียบเคียงถึงสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามเป็นสองอย่างพูดถึงวาจาตรงนี้ส่วนหนึ่งว่ามิจฉาวาจาที่ว่าพูดโกหกเนี่ยคือเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินอย่างนี้นะตรงกันกันทั้งเห็นทั้งได้ยินส่วนการพูดเพ้อเจ้อก็คือคำที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีคำพูดแบบคิดจะเอาขึ้นมาเองพูดส่อเสียคือพูดยุยงให้แตกกันนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนั้นโดยเจตนานี้ส่วนพูดคำหยาบนี่คือคำพูดที่คำชาวเมืองเขาไม่พูดกันอ่ะเป็นคำที่แสลงหูฟังแล้วจิตใจมันจะแบบโอ้ยตกใจแบบกลัวแล้วก็เคลื่อนออกจากสมาธิเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราสัญญากับใครไว้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยว่าเป็นมั่นเป็นหมอว่าฉันอยากจะทำอย่างนี้จริงๆคุณคิดอย่างนั้นจริงๆตอนนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พูดนั้นไม่ได้โกหกแน่นอนถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นบอกเห็นคิดอย่างนั้นบอกคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นก็บอกไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเป็นคำพูดที่ว่าตามหลักฐานเงื่อนไขที่มีอยู่ตอนนั้นเราเช่นว่าสัญญาว่าจะซื้อสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าจะมีเงินตรงนี้เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงแต่ว่ามีเหตุผลมีที่อ้างอิงมีหลักฐานก็ไม่เพ้อเจ้อไม่โกหกแล้วก็คำพูดก็ไม่ได้เป็นคำหยาบแล้วแถมการพูดนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงก็คือพูดไปตามนั้นแต่พอถัดมา6เดือนปีหนึ่งหรือตามระยะเวลาอะไรก็ตามสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปไงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บคุณไม่ได้สามารถที่จะทำอย่างที่พูดนั้นน่ะไหวได้ถามว่าอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจาไหมก็มันไม่ได้โดนสี่ข้อนี้เลยไง
1: เจ้าค่ะมันมีเหตุจำเป็นอื่นๆขึ้นมาตอนพูดเขาพูดตั้งใจจริงทำแบบนั้นแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ทำไม่ได้ตามทำที่พูดไว้หรือตั้งใจไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้ท่านก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่ารักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่จงใจแกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะคือวรรคนี้อยู่ในหมวดที่ชื่อว่าเป็นการกล่าวเท็จหรือเป็นการกล่าวเท็จแต่ว่าจังหวะที่เราพูดนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะแบบไปเบี้ยวตอนอนาคตไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติเราตั้งใจว่าฉันพูดอย่างนี้สัญญาไปก่อนแล้วก็ตอนอนาคตค่อยไปเบี้ยวคำพูดตรงนั้นเนี่ยคือคุณเป็นคำพูดโกหกอยู่ละคุณไม่รักษาคำพูด
1: ค
0: ิดว่าจะไม่รักษาคำพูดในอนาคตอันนี้คือโกหกแน่นอนนะแต่ถ้าว่าจังหวะที่เราพูดนั้นน่ะในอดีตนั้นน่ะฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะโกหกเนี่ยก็ใช่ไหมแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเลยทำไม่ได้อย่างนั้นในอนาคตตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไงแต
1: ่
0: มันก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าผิดศีลไหมผิดมิจฉาวาจาไหมไม่ผิดอยู่แล้วแล้วถ้าอย่างเงี้ยเป็นสัญญากันเนี่ยแล้วเกิดการเบียดเบียนเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไงก็เนี่ยแหละมันโทษของวัตตะไงมันโทษของวัตตะที่ว่าแบบมันต้องมีอย่างเงี้ยให้แบบสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะมีสัญญากันมาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะมันก็จึงได้มีการเบียดเบียนกันเพราะเบียดเบียนกันแล้วมันก็จึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดา
1: ค่ะเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผ่าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปบอกว่าการแผ่เมตตาต่างจากการตรวจน้ำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ชัดเจนเลยคือกรวดน้ำนี่เป็นกิริยาทางกายแต่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นกิริยาทางใจเป็นการกระทำทางกายการกระทำมี3ระดับคือกายวาจาและใจซึ่งถ้าเราพูดถึงเมตตาท่านก็จะแจกเป็น3อย่างใน3เวลาแล้ว3อย่างคือ กายวาจาใจเมตตาทางวาจาเมตตาทางกายเมตตาทางใจ3อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อหน้าและรับหลังนี่ก็มีอีก2อย่างแล้วยังก่อนระหว่างและหลังอีกด้วยนี่มันก็จึงมีหลายอย่างใช่ไหมอันนี้เพราะนั้นมันก็อยู่ที่การกระทำแล้วกรวดน้ำเนี่ยหรือว่าตรวจน้ำเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นกิริยาทางกายที่สำคัญกว่ามันคือเรื่องของจิตใจไงบางคนไม่ได้มีน้ำแต่ว่าจิตมีเมตตาเออมันดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะไปหาน้ำเราต้องได้ด่าคนคิดไม่ดีกับเขาอันนั้นไม่ดีการหาน้ำแล้วมาตรวจแบบนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไอ้การกรวดน้ำนี่มาได้ยังไงมันก็เป็นประเพณีนิยมทำกันมาเราอาจจะดูเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีการหลั่งน้ำทักษิโณทกนี่นะเป็นการที่จะประกาศเป็นการที่จะยืนยันลงไปในการกระทำนั้นๆนี่เป็นการกระทำทางกายซึ่งก็มักจะใช้ร่วมกันถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหลักสำคัญมันอยู่ที่ใจซะมากกว่าใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะบอกว่าการบวชหรือบรรพชาแบบที่ไม่ต้องจัดงานอะไรเลยเนี่ยจะทำได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: การจะบวชก็ต้องมีงานบวชนะคุณในใจทีนี้งานบวชเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาพ่วงสาระสำคัญจริงๆคือต้องมีอุปัชฌาย์ต้องมีอนุศาสนาจารย์ต้องมีหมู่สงฆ์อย่างน้อย5รูปแล้วต้องมีพิธีบวชคำว่าพิธีบวชหมายถึงมีอุปัชฌาย์แล้วคุณต้องกล่าวคำนี้อุปัชฌาย์ต้องกล่าวคำนี้ผ่านขั้นตอนการบวชของหมู่สงฆ์ในที่นั้นโอเครับรองเรียบร้อยจบ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้อื่นๆที่ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เช่นต้องเดินวน3รอบป่ะไม่จําเป็นแล้วจะต้องยกตัวข้ามธรณีประตูป่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: ขันนาคเจ้าค่ะ
0: ขันนาคนี่จําเป็นอยู่นะขันนาคคือหมายถึงว่าคุณต้องฝึกมาท่องมาพูด
1: เจ้าค่ะ
0: บทที่ว่าจะต้องพูดให้ได้นะนี่คือคําขอบวชอันนี้ต้องมีบาตรต้องมีจีวรต้องมีแล้วต้องมีเสื้อที่แบบเป็นเหมือนเทวดาอะไรเงี้ยไม่จำเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะต้องมีหมอนด้วยไหมไม่จำเป็นคือบางอย่างเขาก็เพิ่มเข้าไปเพื่อความประณีตของคนที่เขาอยากจะจัดพิธีไง
1: เจ้าค่ะ
0: การตรงนั้นมันก็จึงสำหรับบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องเยอะเรื่องยากเรื่องมากทำไมต้องเอาเยอะประณีตก็เขาอยากจะทำให้ประณีตบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยจะมองว่าอันนี้เป็นงานเยอะแยะมากมายเอาเฉพาะที่บอกว่าที่มินิมอลเดี๋ยวนี้ก็มีเทรนด์นะมินิมอล
1: ที่น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุด
1: จะทำอย่างไรเจ้าค่ะ
0: น้อยที่สุดที่บอกว่าแบบโบนเลยน้อยที่สุดเลยต้องมีบาทจีวรใส่ขาสั้นก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่เสื้อแต่ต้องมีบาทจีวรแล้วก็ต้องมีอุปัชฌาย์รวมแล้วต้องมีพระทั้งหมด6รูปอย่างน้อยที่สุดเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนอื่นไม่ต้องมีก็ได้ญาติพี่น้องไม่ต้องมีแค่ทุกคนที่จะบวชคนเดียวนั่นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พ่อแม่ไม่ต้องมาก็ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: จะได้รับแบบว่าคุยกันเรียบร้อยว่าพ่อแม่อนุญาตไหมอนุญาตครับไม่ต้องมาก็ได้หรือถ้าจะมาหรือถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีอยู่หนาบวชได้คนเดียวเลยไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้อะนี่คือน้อยที่สุดที่ว่าจะมีได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บวชเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติเนาะเช่นว่าไม่เป็นหนี้มาก่อนนี่ต้องเคลียร์หมดแล้วหรือไม่เป็นข้าราชการก็ต้องผู้มีคำชาอนุญาตไม่ติดคดีความมีไว้ว่าครบไม่เป็นโรคกากเกลื่อนอย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจะเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยที่สุดที่จะมีได
1: ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วคำถามถัดไปก็จะถามว่าจริงหรือที่ว่าเปียกก่อนบวชนั้นพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าอันนี้ก็คือว่าเหมือนกับฝ่ายชายที่จะบวชนั้นเนี่ยอาจจะมีภรรยาก่อนไปทําพิธีบวชอ่ะเจ้าค่ะเขาบอกกันว่าพอมีภรรยาแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าการที่ลูกนี่แบบว่าเป็นชายหนุ่มจริงๆเลยยังไม่ได้แต่งงานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็เจ้าชายสินทัตถะนั่นเองคุณเดินใจ
1: พระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่บวชหลังเบียดแล้วพระพุทธเจ้าเราเจ้าชายสินทัตถะนะม
1: ี
0: ลูกแล้วด้วยถึงค่อยได้บวชเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: บุญไหมนั่น
1: ยังได้บุญอยู่นะเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่ว่าการกระทำที่สำคัญคือว่าบวชแล้วคุณทำอะไรถ้าบวชแล้วก็นอนเช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนเข้านอนหลับโอ้ยพ่อแม่ที่ไหนจะได้บุญก็จะได้บุญน้อยต่อให้เบียดก่อนก็ตาม หมายถึงว่าเบียดทีหลังก็ตามบวชก่อนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่กรณีเจ้าชายสิทธัตถะดูมีลูกแล้วด้วยซ้ำถึงค่อยได้บวชบุญมากไหมโอ้โหแบบมหาศาลเป็นพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นอยู่ที่ว่าบวชแล้วคุณทำอะไรสำคัญกว่าที่ว่าก่อนบวชคุณทำอะไรมาแต่บวชแล้วทำอะไรเนี่ยสำคัญกว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนี่พระอาจารย์จะต้องตอบได้แน่นอนนะเจ้าค่ะโยมบอก เขาถามมาบอกว่าพระทุกรูปเชื่อว่าผีมีจริงใช่ไหมคนถามก็ถามแบบนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีคุณใจ
1: พระ
0: ที่มีสัมมาทิฏฐิก็มี
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในหมู่ญาติโยมมีคนพาลมีบัณฑิตเหมือนกันนะในหมู่พระสงฆ์ก็มีคนพาลมีบัณฑิตคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าคนเกเรเกเรนะแต่หมายถึงว่าคนที่แบบกำลังใจไม่สูงมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นคนเบาปัญญาไม่เคยเข้าใจเรื่องอะไรก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันเราดูในสมัยพุทธกาลก็ได้อย่างเทวทัตอย่างนี้นะพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นคนพาลใช่ไหมในหมู่สงฆ์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะนั่นน่ะก็ยังมีคนที่บอกว่ามีความเชื่อที่ไม่ถูกมีคอมเมนต์ที่ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: มีคอมเมนต์ที่ผิดเพี้ยนไปแล้วเราดูนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้ต้นอาบัติอะไรต่างๆโอ้เป็นพันข้อนู่นน่ะอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลทำไมพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็เพราะคนทำผิดมันเยอะก็ทำไมทำผิดก็ได้ปานนั้นก็เข้าใจไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่พระเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกรูปที่เสียก็มีสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องผีความเชื่อหรือความเข้าใจหรือความเห็นที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีตายแล้วเป็นโอปาติกะเกิดเป็นเทวดามีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมีเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าเผื่อว่าคุณไม่เชื่อเรื่องผีในที่นี้พระอาจารย์ตีความมาหมายถึงมนุษย์นะมนุษย์มนุษย์ก็คือจะต้องเป็นเทวดาหรือว่าผู้ที่บอกว่าผุดเกิดขึ้นที่ไม่ใช่กายหยาบแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตามนัยยะของสมาธิที่ก็จึงไม่ใช่ทุกรูปที่ว่าจะมีความเชื่อที่เป็นสมาธิที่แต่ว่าก็ต้องปรับเอาทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทีนี้ไอ้ตรงการพิสูจน์เนี่ยคุณจะทำยังไงก็อาศัยความเชื่อถ้าคุณไม่มีตาทิพย์ก็ต้องอาศัยความเชื่อแล้วเชื่อแล้วจะทำดีต่อไปได้ไหมอันนี้เป็นขั้นต้นเฉยๆก็ต้องมีการปฏิบัติต่อไปว่าจะปฏิบัติต่อไปยังไงให้สามารถที่ว่าหลุดพ้นคือการบวชเนี่ยคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเราจะหวังแค่เอาบุญให้พ่อแม่เนี่ยมันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: มันน้อยไปหรือว่าจะมาหวังแค่ว่ารู้ว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงคือมันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: การบวชเนี่ยเป็นการปฏิบัติเป็นปฏิปทาเป็นอาชีพเป็นเพศที่มันได้ผลอานิสงส์มากกว่านี้มากกว่านี้มาก
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำน้อยแต่ได้มากมีประโยชน์สูงถึงหลุดพ้นได้เป็นอริยบุคคลโอ้ความทุกข์นี่ลดลงไปมากมายอันนี้คือสาระสำคัญมากกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีแบบว่ามันเป็นความข้องใจเป็นความข้องขัดของเราเราก็ผ่านมาแกะมาแก้มาทีละประเด็นจุดประสงค์การบวชที่สำคัญคือต้องเข้าใจอริยสัจสี่ให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจุดประสงค์ถ้าคุณเข้าใจอริยสัจสี่ได้ผีนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญญาตรงนี้สำคัญที่เราจะให้เห็นอริยสัจสี่ต่างหากใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของตามใจท่านคือถามตอบปัญหาธรรมะและข้อข้องใจต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็ถามเข้ามาในรายการนั้นคิดว่าคงจะตอบปัญหาได้เพียงแค่นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะดิฉันก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าในรายการธรรมารับอรุณนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 call free 24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยประกาศความพร้อมบนเวทีเอเปกร่วมสนับสนุนความร่วมมือจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่าน BCG โมเดลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง

0: กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าไทยได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการป่าไม้ให้มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและมีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตามรูปแบบ BCG โมเดลโดยมุ่งให้การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีทั้ง21เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกได้ร่วมกันลงนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีพื้นที่ป่าชายเลนคิดเป็น48%ของโลกมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้3%ภายในปี2573ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูขมิ้นชันโมเดลสมุนไพรครบวงจรมุ่งสู่ยาทดแทนยาแผนปัจจุบันปูทางอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก
2: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ายาแคปซูลขมิ้นชันรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและสารสกัดขมิ้นชันรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วที่ผ่านมามีการสั่งจ่ายยาแคปซูลขมิ้นชันในระบบบริการสุขภาพกว่า2,100,000ครั้งสะท้อนการใช้สมุนไพรทดแทนยาเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขมิ้นชันใน67จังหวัดและมีแปลงมาตรฐาน GAP ใน28จังหวัดโดยขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ผลการศึกษายังพบว่าสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมได้ใกล้เคียงกับยาแก้อักเสบแต่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ากรมการแพทย์แผนไทยจึงเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบทั้งห่วงโซ่อุปทานพร้อมตั้งเป้าใช้ขมิ้นชันโมเดลเป็นต้นแบบพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจไทยขยายตลาด Health and Wellness และรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเริ่มมีผลแล้วนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาเทริพาราไทและโรโมโซซูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทซ์ในอัตราไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องยาโรโมโซซูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทซ์และโรโมโซซูแมปในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569วันนี้แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำนะคะสำหรับข่าวยามเช้านี้เมื่อวานก็มีฟ้าร้องเหมือนกันนะครื้นคิดว่าโอ้โหแรงแน่ๆเลยปรากฏว่าหายไปเลยนะก็ยังไม่ตกแต่ก็คือต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะก็ต้องระวังกันต่อไปบ้านเรือนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังคาต้นไม้ใหญ่เป็นอย่างไรก็ต้องดูตัดลงตอนนี้ตัดลงก่อนนะยังไงหน้าฝนเนี่ยถ้าเราตัดต้นไม้สังเกตดูเขาแตกยอดอ่อนนอกออกมาแน่หลังจากนั้นจะกลายเป็นทรงพุ่มสวยเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าเอาความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกๆวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมีในส่วนของ AM ด้วยค่ะ AM 819 891 kHz ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ Facebook Live ข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนทางทีมงานของเราวันนี้นะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมดิฉันขอลุกดูหน้าก่อนนะคะใครคะคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะแล้วก็มีทีม Facebook Live ด้วยนะคะน้องๆจากนิวมีเดียขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ช่วงแรกเลยนะคะเราก็จะมาติดตามเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศกันหน่อยค่ะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูวันนี้ค่ะคุณแอลภาพรวมแล้วเนี่ยฝนลดลงจากเมื่อวานประมาณ 10% ในหลายๆพื้นที่นะคะยกเว้นภาคเหนือภาคเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานภาคเหนือแล้วก็ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยประมาณ 70% ส่วนใหญ่นะแล้วก็วันนี้เนี่ย 70% จะอยู่ที่ภาคเหนือค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้อันดามัน 60% เท่านั้นค่ะภาคใต้อ่าวไทยประมาณ 40% ค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรใครที่เดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
1: ค่ะก็นี่คือพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี้นะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: ไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้ข่าวสารเรื่องราวดีๆต้องบอกว่าโอ้โหพี่กบนี่จัดมาแน่นมากๆเลยนะสำหรับเนื้อหาข่าวยามเช้าในวันนี้แต่ว่าเราไปกันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาได้มีการจัดงานวันบริจาควันบริจาคอวัยวะโลกนะคะที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตค่ะสำหรับการบริจาคอวัยวะและดวงตาถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะสามารถช่วยส่งต่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการจัดโครงการ The Ultimate GiftOf Right ที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายที่ให้มีผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางด้านของนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ค่ะที่อธิบดีกรมการแพทย์ท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าปัจจุบันถือว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายด้วยกันและรอการปลูกถ่ายกระจกตามากกว่า 13,000 รายค่ะขณะที่ในแต่ละปีนั้นสามารถทำการปลูกถ่ายอวัยวะได้เพียงประมาณ 1,200 รายส่วนกระจกตาประมาณ 2,000 รายเท่านั้นค่ะเนื่องจากจำนวนผู้บริจาคอวัยวะนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการกระทรวงสาธารณสุขค่ะจึงยกระดับระบบการปลูกถ่ายอวัยวะและก็ดวงตาให้ครบวงจรทั้งการพัฒนาศักยภาพการปลูกถ่ายบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนในทุกเขตสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ขั้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมให้แก่การให้สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาได้ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทย ค่ะ
0: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือว่าบริจาคดวงตาก็เช็คสุขภาพแล้วก็คุณสมบัติให้ตรงด้วยนะคะมาดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สมฤทธิ์สมฤกษ์จึงสมานนะคะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยค่ะบอกว่าขณะนี้นี้ขณะนี้นะคะยังมีสถานการณ์อุทกภัย2จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นก็คือพะเยาและยโสธรถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงค่ะซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์สีส้มแล้วถึงแม้ว่าฝนเนี่ยโดยรวมแล้วจะลดลงแต่ว่าความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมขังจากฝนสะสมเนี่ยยังมีอยู่ค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระนองด้วยค่ะซึ่งได้มีการประเมินแล้วก็คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้3สิงหาคมความเสี่ยงจะทรงตัวและก็ลดลงชั่วคราวแต่ว่าพื้นที่บริเวณภูเขาเนี่ยยังคงต้องระวังดินอุ้มน้ำอยู่นะคะดินอิ่มน้ำด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมเนี่ยฝนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะประกอบกับในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรก็ทำให้ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่การส่งต่อความเสี่ยงนะคะในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีสถานพยาบาลแห่งไหนต้องหยุดให้บริการหรือว่าระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างไรค่ะรวมไปถึงยังไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับไปยังทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือครั้งนี้ค่ะยืนยันนะคะว่าความพร้อมสถานบริการเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสายหลักสายรองเนี่ยรวมไปถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดเวชภัณฑ์มีเพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะส่วนการยกระดับการเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง4สิงหาคมนี้พร้อมที่จะทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญนะคะการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ทีมควบคุมโรคทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมสุขภาพจิตด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมีการติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดนะคะแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้รับการดำเนินการแล้วนะคะนั่นก็คือ2จังหวัดพะเยาและยโสธรก็มีการติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่เข้าถึงชุมชนที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ภูเขาภาคเหนือได้เฝ้าระวังความเสี่ยงถนนขาดดินถล่มแล้วก็เส้นทาง EMS ก็คือเส้นทางที่ได้แจ้งไว้คือเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะล่าช้าแล้วก็ถูกตัดขาดนะคะส่วนจันทบุรีตราดระนองเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะบริเวณเชิงเขารวมไปถึงเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยข้ามอำเภอในขณะที่ภาคอีสานตอนบนนะคะได้เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนและผู้ต้องรับยาต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องราวภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยไปรับฟังเรื่องของปัญหาทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปรับฟังสรุปบรรยายโครงการการส่งเสริมภาคการเกษตรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดในเชิงลึกต่างๆเดี๋ยวไปติดตามรับฟังคุณบุญมาศรีมาศนะคะก็จะรับฟังกันในตีคล้องร้องข่าวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่านอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วอันนี้คือหมายกำหนดการภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แต่ว่าที่เสริมมาต้องบอกว่าท่านลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกันน
0: ะ
1: ไปชลบุรี ถามว่าไปทำไมเพราะว่าเรามีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวระดับประเทศนะเรื่องราวของเหตุสะเทือนใจในส่วนของการที่มี2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงการฆ่ายกครัวชาวไทยอีก3รายด้วยกันซึ่งเป็น1ครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะสำหรับกรณีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดชลบุรีโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงกรณีนี
0: ้
1: กรณีที่มีการแสดงความเห็นว่าอยากให้กรณีนี้เนี่ยให้ประหารชีวิตนะคะผู้ต้องหาคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆ่าคนไทยยกครัวเนี่ยท่านบอกว่าเรามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำที่จะเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับค่ะแล้วก็แม่นยำด้วยเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับที่การที่ทำไว้นะคะแต่อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคนที่ตัดสินที่จะรับโทษก็คือศาลยุติธรรมแต่เรื่องนี้ค่ะต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอความร่วมมือกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การสะเทือนขวัญชาวไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากก็ขอให้ประชาชนมั่นใจค่ะว่าอย่ากังวลเราจะทำอย่างเต็มที่และการที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมาเพราะพ้นโทษซึ่งต้องทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ขอย้ำนะคะว่ามีช่องทางกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของคดีนี้เป็นกรณีของการฆ่าคนตายหลังพ้นโทษออกมาแล้วก็ทำความผิดซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักแล้วก็หนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีในเรื่องนี้ให้รัดกุมรอบคอบมากที่สุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวย้ำต่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเราต้องเอาในความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเบื้องต้นแม่ของนักท่องเที่ยวทั้ง2คนอยู่ในเมืองไทยซึ่งทางเราได้มีการประสานและอำนวยการความสะดวกให้มากที่สุดหากถามว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปทำไมท่านบอกว่าก็ไปเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นคดีหรือส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังบ้านเกิดและก็ต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องเอาในความสะดวกค่ะและก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะ
0: ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียทุกรายค่ะยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้คนร้ายเป็นภัยสังคมแล้วก็ลอยนวลอยู่ได้นะคะโดยตำรวจภูธรภาค2นั้นยังคงเคร่งเร่งคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาเช่นกันค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียที่ได้เกิดคดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการสั่งการนะคะอำนวยการชุดสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะจนสามารถจับกลุ่มได้เป็นผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะนี่คือเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนั้นรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นการกระทำที่อุกฉกาจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเสียชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยนะคะส่วนกรณีการเสียชีวิตของคุณฮารุนโซโล่นะคะล่าสุดเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงอังการาได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพจ Royal Thai Embassyอังการานะคะได้โพสต์ชี้แจงว่าตามที่มีข้อสั่งตามที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีเสียชีวิตของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็ขอเรียนดังนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิสีนะคะเวลา 20:30 นในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจส่งเรื่องทางอีเมล แจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าฮลุนโซโลนะคะอย่างเป็นทางการหนังสือเนี่ยลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3คือสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียเนี่ยตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตแล้วลงวันที่29กรกฎาคม2569หลังจากสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์ค่ะสถานเอกอัครราชทูตเองก็ขอยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของรัฐผู้รับค่ะแล้วก็ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะ
1: ค่ะข่าวดีสำหรับข้าราชการและคนในครอบครัวกรมบัญชีกลางค่ะเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักค่ะให้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้1สิงหาคม2569ซึ่งกรมบัญชีกลางค่ะออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ายานะคะทริพาราเทรสโลโมโซรูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกค่ะโดยมีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับนะคะยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบนะคะPR Authorization หรือว่า PA หรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีซึ่งปัจจุบันค่ะสำหรับในส่วนของทางยาTeriparatis เนี่ยที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนค่ะที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเป็นยานอกบัญชีหลักแห่งชาติและก็ยาโลโมโซรูแมปเนี่ยนะคะขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์และก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนซึ่งก็ประกอบไปด้วยส่วนที่1ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายยาดังนี้1ยาTeriparatris ให้อัตราเบิกไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องนะคะ2ก็คือยาโรโมโซรูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกำหนดให้สถานพยาบาลนั้นเป็นผู้เบิกจ่ายยาทั้ง2ชนิดนี้ในระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จค่ายาก็ให้ระบุว่าเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้นะคะแล้วก็ให้ออกเป็นใบรับรองการสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติโดยมีผู้สิทธิ์นั้นก็จะไม่สามารถนำใบเสร็จเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่ายานอกบัญชีหลักของกรมบัญชีกลางเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการแล้วก็ครอบครัวคนในครอบครัวด้วยนะคะในการที่จะรักษาแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักเขาต้องดูกรณีไปด้วยนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะก่อนที่จะไปพักตีของร้องข่าวข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามงานที่จังหวัดตรังค่ะเป็นการยกระดับการสื่อสารภาครัฐเข้าถึงประชาชนผู้ประกาศแล้วก็อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะลงพื้นที่ไปเน้นการบริหารงานคนแล้วก็งบประมาณควบคู่กับการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์นะคะทีนี้ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทางด้านของคุณสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตรังไปติดตามการทำงานแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดของสำนักงานประกาศสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะคุณมุจรินทร์ทองนวล นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะคะสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านอธิบดีเองก็ได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิดศรภักดีค่ะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังโดยมีการติดตามการจัดตั้งศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีพระบรมมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายด้วยค่ะโดยท่านเองก็ย้ำนะคะว่าบทบาทของสื่อท้องถิ่นในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะพร้อมกับมอบนโยบายให้ความสำคัญกับการบริหารไม่ว่าจะเป็นคนงานแล้วก็งบประมาณด้วยจะต้องเดินคู่กันค่ะกับการยกระดับการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็จะได้มีการเพิ่มการเข้าถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับประชาชนโดยมีทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังค่ะคุณนิพัฒน์เพ็ญละมุนนะคะพร้อมด้วยบุคลากรค่ะเข้าต้อนรับแล้วก็รายงานผลดำเนินการนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะท่านอธิบดีพร้อมกับคณะก็เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะเพื่อติดตามการทำงานในหน่วยงานในปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็คือคุณบุษบันสุวรรณนพนะคะสุวรรณนพพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการประชุมหารือกันค่ะโดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนโยบายภารกิจเร่งด่วนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและเข้าใจง่ายพร้อมกับส่งเสริมให้ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาทักษะบุคลากรแล้วก็เน้นการผลิตเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับผู้ที่รับสารในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยค่ะควบคู่กับการนำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยของจังหวัดนะคะก็จะมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะกับ เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุดด้วยค่ะรวมไปถึงผู้บริหารในสังกัดของสปท.6นะคะผ่านออนไลน์ซึ่งก่อนที่ท่านนั้นจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับป่าไม้สปท.ตรังได้มีการร้องขอในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าววันนี้คุณบุญมาศรีหมัดนะคะรอทุกท่านอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
6: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับโดยงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ณ M District โดยทาง M District หรือศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5กันแล้วเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงสืบสานต่อยอดและพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้การนำเสนอความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมเป็นการร่วมอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลระดับโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากันหน่อยครับโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำชับพระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วน พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมหรือตัวย่อมส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถึงการรักษาเกียรติภูมิคณะสงฆ์โดยระบุแล้วครับว่าพระสังฆาธิการทุกรูปย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของคณะสงฆ์กันด้วยจึงขอกำชับให้ทุกท่านเคร่งครัดในจริยาพระสังฆาธิการซึ่งก็เชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะบรรดาภาระหน้าที่ที่ท่านจะปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอและขอให้ช่วยกันกำชับพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือบอกว่าเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนครั้นถ้าบวชแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติของลัทธิวิหาริกอย่าได้บวชทิ้งบวชขว้างไม่กำกับดูแลซึ่งนับเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปัชฌาย์มีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันด้วยจึงขอฝากให้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พระสังฆาธิการอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและย้ำต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวและครับว่าวันนี้มาดูพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับเกษตรกรดังนั้นแล้วจึงต้องการมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นของจริงสามารถนำไปต่อยอดได้ต้องแก้ปัญหาภาพรวมโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและสะดวกประเทศไทยเองก็จะเจริญก้าวหน้ามากขณะที่ระบบชลประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งโดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปศึกษาทั้งแนวทางป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาติต้องวางแผนให้ดีๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แต่หากจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็และมีความเสียหายก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยทีเดียวในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนในการทำนาเลยครับพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นการแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเอ้าว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออคส.เพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมนมควบคู่กับการขยายนมโรงเรียนถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อที่จะแก้ปมในเรื่องน้ำนมดิบมันล้นตลาดนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันอยู่นี้และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนกันแล้วรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออสค.นี่แหละครับให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยได้เร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต็อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยโดยทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำนมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและก็ทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละครับที่ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทโดยรัฐบาลเขาเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มใช้วันที่1สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่านอมินีนี่แหละครับในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเท่านั้นและต่อไปนี้จะต้องให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วมาตรการใหม่นี้ได้กำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงกันด้วยเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจนั่นแหละครับและแถมยังเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบซึ่งจุดสำคัญของมาตรการในครั้งนี้นั่นก็คือว่าเป็นการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเพียงเท่านั้นแต่จะตรวจสอบกันตลอดนะครับซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกันด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการเริ่มใช้งานจริงเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนก่อนภัยจะมาถึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการรับมือเชิงรุกกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ภายหลังจากที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงพื้นที่ภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยแล้วล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในประเทศไทยด้วยกันแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมก่อนเกิดผลกระทบโดยพื้นที่แรกที่มีการดำเนินการนั่นก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อเวลา 8:54 นาทีไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนด้วยกันครับแล้วในขณะเดียวกันทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขยายการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ก็พบแล้วครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุแล้วครับว่าการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศที่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนเชิงรุกบนพื้นฐานของข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามระดับน้ำและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงพื้นที่และรวดเร็วก่อนเกิดผลกระทบอันจะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทันทีท่านใดเมื่อประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่หมายเลข1784 1784เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในเรื่องของน้ำมันว่าประเทศไทยนั้นมีสำรองเพียงพอหรือไม่อย่างไรเอ้าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงพลังงานนี่แหละครับโดยกระทรวงพลังงานออกมายืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วัน100กับอีก1วันครับพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในด้านน้ำมันนั้นยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนในด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดแล้วครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเองก็พร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นแล้วครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับก่อนจะจบในช่วงของตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจะขอแจ้งกันหน่อยว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเอ้ายังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

0: 6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่เราจะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะขอบคุณคุณปูบุญมาสีมาศนะคะยังเหลือเวลาให้เราได้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้าคุณวนิดาคุณสุวิทย์นะคะโอ้โหร้อยกว่าท่านตอนนี้นะคะคุณวนิดาบอกว่าเสียงชัดเจนคุณสอนบอกว่าผมดูทุกวันครับผมอยู่ที่สอนพะเยานะคะที่จังหวัดพะเยาหรือเปล่าคุณสุวิทย์ไมตรีบอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าด้วยครับขอบคุณค่ะฟังจากแม่เสรียงค่ะคุณ
1: ค่ะ
0: คุณป้าวันดีนะคะคุณสมจิตนะคะบอกว่าบรรพพิสัยแล้วก็ยังมีคุณคมสันคุณสุวรรณดวงชัยค่ะบอกว่าแดดออกแต่เช้าเลยรับฟังอยู่ที่กบิลบุรีค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าลำพูนอากาศร้อนเจ้านะคะผู้ดีที่รับศูนย์คุณพรพานพรพลนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ค่ะมาเตือนภัยกันเรื่องของยาในกลุ่มของเอ็นเซดกันหน่อยเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดนะปวดหัวมีไข้สูงลอยๆเนี่ยนะกินยาพาราแล้วไม่ลดอย่าเพิ่งรีบหายาในกลุ่มเอ็นเซดอย่างเช่นไฮบูโปรเฟนหรือว่าแอสไพรินมาทานเองเด็ดขาดเพราะว่าอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในอย่างรุนแรงมากขึ้นสังเกตอาการเบื้องต้นให้ดีก่อนหากพบผู้ป่วยมีไข้ติดต่อกันเกิน2วันคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงควรที่จะรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นไข้แบบธรรมดาแต่ปรากฏว่าอ้าวกลับกลายเป็นว่าเป็นไข้เลือดออกซะอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะอย่าเอ็นเซดอันตรายนะถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกทางนะคะวันนี้เราสองคนนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการข่าวยามเช้าแล้วพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่น
1: กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นทีมนักตบสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3-2เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรี
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายที่จังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานไปถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาติดแต่ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นครับผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้าน